0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปสัตว์อย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: ดเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้จะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปิ้ลเนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงแพงยากับแพง
1: นี่ค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะ3ถุงหมดไป 4,800
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาก็จ้างจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่จ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทํา2คนแล้วก็มาหารกันได้คนละ10,000กว่าบาทเงี้ยมันคุ้มมั้ยมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: 2กระสอบ200โล
3: ก็ใจอ่อนกันนะ
4: 10บาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมีคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2ไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพด
4: เนี่ยมันคุ้มพอ
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

เนี่ยจะเป็นพวกแมลงวันทองพวกเนี้ยครับผมมาเดินดูแปลงก็มาทั้งก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจละเราก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหว่านทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่จริงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทําเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไง

ันนี้คือหัวพูนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็มาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ผมงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะเมล็ดพันธุ์มีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำไม่ได้ทันเหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำทำยังไงก็จะทำร่วมกันล่ะ
0: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
0: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
3: รู้ได้ครับผมไม่ได้พันนะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่เพราะว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยครับของเราคือพันธุกรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราน่ะได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
0: เมื่อมองให้เห็นถึง

0: ความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมเราอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ือเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์

0: ดตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
2: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่

0: อาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
1: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบถออกไปได
2: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปตักใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
2: เรื่องนั้น
0: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
1: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
2: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
2: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
1: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าแหละ
2: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
2: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
8: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
1: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
9: เวลาก็ใกล้จะ

0: หมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
1: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะพี่จูนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 Fact มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะหรือเด็กมหิดลอ่ะจะเรียกตัวย่อว่า KA ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะทุกสาขาจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาเหมือนกับเพื่อนๆคณะอื่นเลยค่ะชั้นปีที่2เราจะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีกันแล้วและเรียนยาวไปจนถึงจบปี4เลยค่ะแต่มีเพียง1หลักสูตรเท่านั้นนะคะที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในชั้นปีที่4นั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีมีทั้งหมดด้วยกัน7หลักสูตรเลยนะคะนั่นก็คือ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่มีถึง2หลักสูตรเลยนะคะที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะพี่จะขอเริ่มเล่าที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก่อนเลยนะคะโดยเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า CB ค่ะโดยรายวิชาของหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาเป็นหลักค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายค่ะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาจากต่างประเทศเลยนะคะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามีจุดแตกต่างยังไงจากสาขาชีวะทั่วไปนั่นก็คือเราจะมีวิชา Principle of CB และ CB Impactic ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หากน้องๆคนไหนสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่แนะนำสาขานี้เลยค่ะตอนปี2ปี3เรามีการออกฟิลหรือออกภาคสนามด้วยนะซึ่งจะมีการทำแผนที่เข็มทิศศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆสภาพดินและมีการสำรวจประชากรสัตว์ป่าอีกด้วยนะส่วนใครสนใจทางด้านการจัดการภัยพิบัติพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยเพราะว่าพี่ก็เรียนอยู่นั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า ED นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่หลากหลายมากๆเลยนะโดยเราจะนำหลักทฤษฎีฟิสิกส์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติในอนาคตด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่เนี่ยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้เลยนะจะทำให้เรามีองค์ประกอบความรู้ทางด้านการวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์โดยจะเรียกตัวย่อว่า GS ค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของธรณีโดยวิชาเหล่านี้จะใช้ต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะเช่น
1: ตะกอนวิทยาวิทยาหินผลิตศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศ
0: โดยพี่จะพูดรวมๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับสายน้ำมันพลังงานการทำแผนที่ผืนดินตั้งแต่ชั้นลึกสุดไปถึงชั้นบนดินเลยนะในตอนปี3เราจะเรียนวิชาที่เจาะลึกเกี่ยวกับสาขามากขึ้นโดยในทุกๆปีของหลักสูตรนี้เราจะได้มีการไปออกฟิลหรือออกภาคสนามกับเพื่อนๆด้วยนะเพื่อไปศึกษาสภาพแวดล้อมจริงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1เดือนแล้วก็มีโดยมีฟิลได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะน้องๆนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเรียกตัวย่อว่า AG นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรปัจจัยการผลิตการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชรวมถึงการแปรรูปและการทำธุรกิจการเกษตรด้วยนะและยังมีการเรียนที่หลากหลายด้วยทั้งพืชสัตว์แมลงจุลินทรีย์โดยชั้นปีที่2และ3เราจะเลือกวิชาเลือกที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้เช่น
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตเห็ดการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์และการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
0: โดยจะมีอาคารและพื้นที่การทำเกษตรโดยจะเรียกอาคารนั้นว่าตึกเท่านั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่สำคัญมากๆของ AG นั่นก็คือกิจกรรมค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีคล้ายๆออกแนวค่ายมหาลัยเลยและอีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องถามมากันเยอะมาก

ักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือเรียกตัวย่อว่า FT นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แบคทีเรียเพาะเชื้อเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆด้วยนะคะในชั้นปีที่4เราสามารถเลือกแผนการเรียนได้2แผนการเรียนเลยนะนั่นก็คือแผนกอและแผนขอโดยแผนกอจะเป็นการฝึกปฏิบัติในโรงงานและทำสเปเชียลโปรเจกต์ส่วนแผนขอจะเป็นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่ารักมากๆของพี่ๆ FT นั่นคือกิจกรรม Food Together เป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆให้กับน้องๆโดยจะมีการทำฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาให้น้องๆได้ทำด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆสถาบันอื่นด้วยนั่นก็คือกิจกรรม Open Can เป็นกิจกรรมการรวมตัวของเพื่อนๆอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศเลยนะจะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการแข่งขันทางวิชาการด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจทางด้านธุรกิจนะคะพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกตัวย่อว่า BA นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแล้วนะยังมีเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการในธุรกิจด้วยนะเมื่อจบไปแล้วเราสามารถเข้าสู่วงการการประกอบธุรกิจไปอีกก้าวนึงได้เลยนะคะแล้วมาถึงหลักสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า AC โดยหลักสูตรนี้จะถูกใจน้องๆที่ชอบสายคำนวณเชิงบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณองค์กรต่างๆด้วยค่ะโดยรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะโดยอาคารที่พี่เรียนกันมีถึง2อาคารเลยนะคะนั่นก็คืออาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหรือตึกแล็บค่ะโดยอาคารเรียนรวมนะคะจะมีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซไว้ให้น้องๆได้ใช้บริการด้วยนะส่วนตึกแล็บยังมีห้องสมุดไว้ให้น้องๆได้นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานกลุ่มด้วยนะคะโดยทุกหลักสูตรนะคะเราจะใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันค่ะแต่มี5หลักสูตรนะคะที่จะใส่เสื้อช็อปค่ะนั่นก็คือ AG GS FT ED แล้วก็ CB ค่ะโดยเสื้อช็อปนะคะเราจะใส่เรียนในวิชาที่เป็นปฏิบัติการเท่านั้นนะคะส่วนหอพักนักศึกษาของเรานะคะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเลยค่ะสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรถบริการรับส่งจากหอพักนักศึกษาไปอาคารเรียนรวมเลยค่ะและตอนนี้เรายังมีหอพักใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยและบริเวณหอพักยังมีฟิตเนสให้นักศึกษาได้ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะโดยที่หน้าวิทยาเขตของเรานะคะจะมีร้านคาเฟ่ที่จะเป็นขนมหวานและน้ำหวานต่างๆเลยนะโดยพี่อาจจะชอบไปนั่งกินฮันนี่ทอสกับเพื่อนๆหากน้องๆคนไหนที่มาวิทยาเขตนะพี่แนะนำให้มาร้านนี้เลยค่ะมาถึงข้อ50กันแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กของวิทยาเขตกาญจนบุรีกันเลยนะคะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการ

0: การใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
1: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
2: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
1: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
2: พ่อผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
3: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
0: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
3: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
2: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
4: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
2: โอ้ย
3: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
6: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
5: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
3: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลพระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีเขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีค่ะ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
13: ผมค่ะ
12: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

พบกับพี่ลิซ่าครั้งนึงในรายการ English Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ Animal A N I M A L Animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cuteC-U-T-E Cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

ุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไต่งวงเรียก

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีเล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย Animal A

0: animal. Sad, cute. C-U-T-E, cute. Nara, elephant. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Chang, big. B-I-G, big. Yai, swim. S-W-I-M, swim. Wainam, hippopotamus. H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-U-S, hippopotamus. Hippopotamus, wait. W-E-I-G-H-T, wait. Namnak.
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล SEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโอ้น้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลย

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสิพี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอ้ออาจคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกับครูเกียรติศักดิ์แสงทองครับเนื้อหา ที่เราเรียนในวันนี้ครับยังอยู่ในหน่วยที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า2สำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ในชีวิตจริงครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ในการหาคำตอบของปัญหาที่กำหนดได้ครับก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรี3ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3ก่อนนะครับตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรี3ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3นั้นเราสามารถแยกโดยใช้สูตรอะไรครับถูกต้องนะครับสูตรการแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3สามารถใช้สูตรหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ได้นะครับต่อไปครับนักเรียนปลายทางครับถ้าเกิดว่าเราอยากแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3นั้นเราสามารถแยกโดยใช้สูตรอะไรครับลองท่องสูตรพร้อมกันนะครับถูกต้องนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3นั้นสามารถใช้สูตรหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า3นะครับสามารถทำได้โดยประยุกต์ใช้สูตรดังนี้นะครับก็คือสามารถใช้สูตรของผลต่างของกำลัง2กำลัง2สมบูรณ์ผลบวกของกำลัง3ผลต่างของกำลัง3หรือสามารถนำแนวคิดในการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2ในรูปแบบอื่นๆมาใช้ได้ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำกิจกรรมที่1 นะครับก็คือนักเรียนเปิด Google Map ขึ้นมานะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางนะครับขอถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีมือถือสามารถใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์จากคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางได้นะครับให้เปิดไปที่แอป Google Map นะครับสามารถเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับหลังจากที่เปิด Google Map แล้วนะครับขอให้คุณครูปลายทางและนักเรียนทุกคนนะครับค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ

สำหรับมุมมองของเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้าเกิดเราค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับใน Google นะครับจะปรากฏลักษณะดังนี้นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับลองสังเกตรหัสตรงใต้เบอร์โทรศัพท์นะครับจะมีรหัส HXV2+5R แล้วก็ตำบลหัวหินอยู่นะครับรหัสตรงนี้นะครับเราจะใช้กันในชั่วโมงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูปลายทางหรือนักเรียนปลายทางนะครับใช้มือถือค้นหานะครับที่เป็นระบบ iOS นะครับวิธีการค้นหานะครับหลังจากที่เราเปิดไปใน Google Map แล้วนะครับหลังจากที่เราค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับลองกดบริเวณรอบๆโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับจะปรากฏลักษณะดังนี้นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับลองพิจารณาเครื่องหมายสัญลักษณ์บริเวณนี้ครับตรง XV2+7V8 แล้วก็ตำบลหัวหินนะครับรหัสตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราจะใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่ใช้

ระบบปฏิบัติการ Android นะครับ Android ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับหลังจากเราค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลในพับรมราชุปถัมภ์แล้วนะครับลอง

0: นะครับซึ่งรหัสของแต่ละคนนะครับอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับตามที่บริเวณที่เราคลิกนะครับสังเกตว่าไม่ว่าเราจะค้นหาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ระบบ iOS หรือ Android นะครับเราจะมีรหัสที่คล้ายๆกันอยู่นะครับอันนี้คือเป็นของเว็บเบราว์เซอร์ของ Android และก็ของ iOS นะครับสังเกตว่ารหัสพวกนี้เราจะเรียกว่ารหัสอะไรครับ plus code นะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับรหัส passcode ก่อนนะครับรหัส passcode นะครับ passcode เนี่ยเป็นรหัสสำหรับระบุตำแหน่งของสถานที่ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขนะครับมีความยาวไม่เกิน11หลักนะครับคำว่าไม่เกิน11หลักก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ11หลักนะครับซึ่งคำนวณมาจากลาติจูดและลองจิจูดของสถานที่ดังกล่าวนะครับซึ่ง plus code เนี่ยจะเป็นรหัสที่มีชื่อเมืองหรือชื่อประเทศหรือไม่มีก็ได้นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองค้นหารหัสข้อความนี้นะครับใน Google Map นะครับลองค้นหานะครับรหัส HR3F+2P แล้วก็พิมพ์คอมมานะครับตามด้วยคำว่าหัวหินครับครูอยากรู้ว่ารหัสนี้นะครับจะให้เป็นสถานที่ใดในหัวหินครับลองค้นหาเลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่าไม่มีแอปพลิเคชันนะครับสามารถขอดูได้จากคุณครูปลายทางนะครับ HR3F+2P คอมมาตามด้วยหัวหินนะครับครูอยากรู้จังเลยว่ารหัสนี้นะครับจะให้สถานที่ใดครับได้มีใครได้คำตอบแล้วบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปของคุณครูปลายทางได้นะครับแต่ที่ไหนครับวัดห้วยมงคลมีคนเริ่มตอบวัดห้วยมงคลแล้วนะครับกลุ่มอื่นได้วัดห้วยมงคลเหมือนกันไหมครับถูกต้องนะครับสำหรับสถานที่ตามรหัส passcode นี้นะครับคือวัดห้วยมงคลนะครับมีใครสามารถบอกข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับวัดห้วยมงคลให้ครูได้ไหมครับ
1: ค่ะวัดห้วยมงคลเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามหลักศาสนาค่ะในภาคใต้ของไทยมีประดิษฐานว่าเป็นหลวงพ่อทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนไทยหลายคนนะคะได้ให้ความเคารพบูชาค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือองค์พระหลวงขออภัยค่ะองค์พระหลวงพ่อทวดที่ขนาดมหึมาค่ะแล้วก็บรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็ยังมีรูปปั้นช้างเอราวัณแล้วก็สัตว์มงคลด้วยค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธชนหลายๆคนด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสำหรับวัดห้วยมงคลนะครับตามที่เพื่อนบอกไปเลยคือจุดเด่นของวัดนี้คืออะไรครับคือหลวงพ่อทวดใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่ามาเที่ยวหัวหินสามารถแวะวัดห้วยมงคลเพื่อสักการะหลวงพ่อทวดได้นะครับแล้วก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับต่อไปนะครับต่อจากวัดห้วยมงคลครูอยากให้นักเรียนลองค้นหาสถานที่ตามรหัสนี้ดูครับอยากรู้ว่าจะเป็นที่ไหนครับรหัสของเราคือ HX93+3RP หัวหินนะครับมีคนเริ่มได้คำตอบแล้วนะครับมีคนตอบมาว่าสถานีรถไฟหัวหินนะครับคนอื่นได้ที่ไหนบ้างครับสถานีรถไฟหัวหินนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับเพื่อนในห้องออกอากาศไหมครับสำหรับรหัส HX93+3RP หัวหินนะครับสถานที่ของเราปรากฏที่สถานีรถไฟหัวหินครับมีใครพอจะบอกข้อมูลของสถานีรถไฟหัวหินให้ครูได้ไหมครับ
2: สถานีรถไฟหัวหินนะครับเป็นสถานีที่เก่าแ ค่อนข้างมากในประเทศไทยครับแล้วก็เป็น

0: ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองของหัวหินครับ
1: ครับจุดเด่นของสถานีรถไฟหัวหินคืออะไรครับ
0: ก็คือสถาปัตยกรรมไทยครับที่ประยุกต์แบบย้อนยุคครับที่โดดเด่นด้วยสีแดงขาวครับ
1: ครับถูกต้องครับสำหรับนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยรถไฟนะครับจะมาเจอที่สถานีรถไฟหัวหินครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ให้สวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับจุดเด่นของสถานที่นี้คือพลาสีแดงขาวนะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองค้นหาสถานที่นี้ดูครับ FXXF+7P หัวหินครับครูอยากรู้จังเลยว่าสถานที่นี้นะครับคือที่ใดในหัวหินครับเหมือนเดิมนะครับถ้านักเรียนปลายทางไม่มีอุปกรณ์มือถือนะครับสามารถใช้ร่วมกับคุณครูปลายทางได้นะครับมีคนเริ่มตอบส่วนๆมาแล้วครับครับตอนนี้หลายคนเริ่มตอบว่าส่วนปฏิพัทธ์ใช่ไหมครับเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับสถานที่ที่เราค้นหานะครับก็คือสถานที่คือสวนสนปฏิพัฒน์นะครับมีใครบอกข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับสวนสนปฏิพัฒน์ให้ครูฟังได้ไหมครับ
2: ครับสำหรับสวนสนปฏิพัฒน์นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับก็จะเป็นชายหาดโซนหนึ่งของทะเลอ่าวไทยครับผมแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของหัวหินครับบริเวณคาดหาดครับผมสำหรับจุดเด่นนะครับก็คือชายหาดที่เงียบสงบครับเต็มไปด้วยต้นสนทะเลครับผมไฮไลท์นะครับก็คือพื้นที่พักผ่อนริมทะเลที่เป็นธรรมชาติครับเป็นและเหมาะกับการเล่นน้ำครับพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมกลุ่มครับผม
1: ครับขอบคุณครับสำหรับสถานที่สุดท้ายนะครับที่ครูอยากให้นักเรียนค่ะคือสวนสนนะครับสวนสนปฏิพัฒน์นะครับเป็นสถานที่ไว้ใช้พักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็จะมีทะเลที่สวยงามนะครับตลอดแนวทะเลจะมีต้นสนขึ้นสามารถถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินได้นะครับหลังจากที่นักเรียนลองคุ้นเคยกับรหัสพาสโค้ดแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมครับนักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่4เรื่องสถานที่ปริศนาในหัวหินขึ้นมานะครับใบกิจกรรมของเราจะมีอยู่2หน้านะครับหน้าที่1จะเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็เป็นคำชี้แจงของใบกิจกรรมและหน้าที่2นะครับจะเป็นสถานที่ปริศนาซึ่งสังเกตว่าสถานที่ปริศนาของครูเนี่ยจะมีพหุนามที่มีดีกรีมากกว่า2มาให้นะครับมาเราลองมาดูคำชี้แจงของกิจกรรมพร้อมกันนะครับคำชี้แจงของกิจกรรมนะครับก็คือครูหนุ่มนะครับได้สร้างชุดรหัสพาสโค้ดขึ้นมานะครับให้นักเรียนได้ค้นหาสถานที่ปริศนาในหัวหินโดยนักเรียนจะต้องค้นหาตัวอักษรที่หายไปของชุดรหัสพาสโค้ดจากการแยกตัวประกอบของพหุนามที่ครูกำหนดให้นะครับและเรียงลำดับของตัวประกอบเพื่อสร้างชุดรหัสพาสโค้ดโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับอันนี้รายละเอียดนะครับเน้นย้ำตรงนี้ดีๆนะครับหลังจากที่นักเรียนแยกตัวประกอบได้แล้วนะครับขั้นที่1นะครับให้นักเรียนเรียงลำดับตัวประกอบที่มีดีกรีต่ำไปดีกรีสูงนะครับเรียงลำดับตัวประกอบจากพหุนามที่มีดีกรีต่ำไปตัวประกอบที่มีดีกรีสูงนะครับในกรณีที่ตัวประกอบมีดีกรีเท่ากันนะครับให้นักเรียนเนี่ยหาค่าของตัวประกอบโดยการลองแทนค่าลงไปในตัวแปรนะครับซึ่งค่าที่จะแทนเนี่ยจะต้องเป็นค่าเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราสามารถแทนค่าตัวแปรด้วยจำนวน5นะครับแล้วเรียงลำดับของตัวประกอบตามค่าของตัวแปรที่ได้นะครับจากน้อยไปมากนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียงลำดับตัวประกอบแล้วนะครับให้นักเรียนแทนค่าตัวประกอบแต่ละตัวด้วยตัวอักษรที่ครูกำหนดให้ในตารางในหน้าถัดไปนะครับแล้วนำรหัสที่สมบูรณ์นะครับไปค้นหาใน Google Map นะครับแล้วก็ดูว่าชุดรหัสพาสโค้ดที่ครูสร้างขึ้นเนี่ยจะแสดงตำแหน่งของสถานที่ใดนะครับซึ่งตารางของครูนะครับก็จะเป็นตารางรหัส

ดังนี้นะครับและนะครับในสถานที่พิจารณาของเราเนี่ยก็จะมีพหุนามนะครับเราก็ลองแยกตัวประกอบตามคำแนะนำที่ครูแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะสร้างเป็นรหัส plus code นะครับสถานที่มีอยู่3ข้อนะครับสถานที่ที่1สถานที่ที่2และสถานที่ที่3นะครับครูอยากให้นักเรียนห้องอากาศและในปลายทางครับลองแยกตัวประกอบและพิจารณาลองทำพร้อมกันนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนห้องออกอากาศนักเรียนปลายทางหลายคนน่าจะเริ่มแยกตัวประกอบได้แล้วครับทีนี้ครับ 2x ลบ 7 คูณ 2x บวก 7 คูณ 4x ยกกำลัง 2 บวก 49นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอากาศคิดว่า 4x ยกกำลังบวก 49 เป็นพหูนามที่อยู่ในรูปผลสำเร็จยังครับถูกต้องครับ 4x ยกกำลัง 2 บวก 49เป็นพหูนามที่อยู่ในรูปผลสำเร็จแล้วต่อไปเราจะมาพิจารณาพหูนาม 343x ยกกำลัง 3 บวก 8 นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้อะไรครับเนื่องจากพหูนามนี้นะครับอยู่ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง 3 สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น7x บวก2คูณ49ยก 49x ยกกำลัง2ลบ 14x บวก4นะครับถ้าเกิดว่าเรานำพหูนามทั้งหมดนี้นะครับไปเทียบกับตารางรหัสแผนที่จะได้พาสโค้ดปริศนาของเราคืออะไรครับพหูนามของเรานะครับถ้าเทียบกับตารางรหัสแผนที่แล้วได้รหัสอะไรครับได้รหัสดังนี้นะครับรหัสของเราถ้านำไปค้นหาใน Google Map นะครับได้สถานที่คือถูกต้องครับหัวหินซาฟารีครับมีนักเรียนคนใดสามารถแนะนำสถานที่ปริศนาให้กับเพื่อนๆได้รู้จักได้ไหมครับมีเพื่อนอยากอธิบายครับเชิญครับ
1: ครับสำหรับหัวหินซาฟารีนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวแนวสัตว์ป่าการแสดงโชว์ครับตั้งอยู่ใกล้เขาตะเกียบครับความสำคัญนะครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และแหล่งบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กครับจุดเด่นของที่นี่ครับขออภัยครับจุดเด่นของที่นี่นะครับคือมีการแสดงสัตว์ต่างๆเช่นช้างลิงและจระเข้ครับไฮไลท์สำคัญนะครับคือการแสดงขี่ช้างการให้อาหารสัตว์และการถ่ายรูปสัตว์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับหัวหินซาฟารีนะครับก็คือจะเป็นสถานที่ที่เป็นแนวสวนสัตว์ใช่ไหมครับจะมีสัตว์และมีการแสดงช้างและสัตว์อื่นอีกมากมายนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปนะครับเราจะแยกตัวประกอบได้ดังนี้นะครับและถ้าเกิดว่าเราแทนลงไปในรหัสปริศนาเนี่ยสถานที่นั้นคือที่ใดครับวัดเขาตะเกียบนะครับมีใครรู้จักวัดเขาตะเกียบบ้างครับ
2: วัดเขาตะเกียบนะครับตั้งอยู่บนเขาตะเกียบทางตอนใต้ของชายหาดหัวหินจุดเด่นของวัดเขาตะเกียบนะครับวัดอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวทะเลและเมืองหัวหินได้จากมุมสูงไฮไลท์นะครับพระพุทธรูปขนาดใหญ่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นมีลิงอาศัยอยู่มากความสำคัญนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจุดชมวิวที่สำคัญของหัวหิน
0: ครับถูกต้องนะครับสำหรับวัดเขาตะเกียบนะครับคือเป็นสถานที่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่1ของหัวหินนะครับสามารถมีกิจกรรมประเภทปล่อยปลาแล้วก็จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับที่หันหน้าออกไปสู่ทะเลนะครับนักเรียนสามารถมาเที่ยวบริเวณนี้ได้นะครับสถานที่ต่อไปครับสถานที่สุดท้ายครับพหูนามของเราสามารถแยกตัวประกอบได้อะไรครับแยกตัวประกอบได้เป็น 7x บวก2คูณ 7x ยกกำลัง2บวก2นะครับและ 343x ยกกำลัง6ลบ8นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานำรหัสนี้นะครับไปในตารางนะครับจะได้รหัสปริศนาของเราก็คือ JX23 บวก GV2 แล้วก็หัวหินนะ

0: ครับถ้าเกิดว่าเราลองค้นหาใน Google Map นะครับสถานที่ปริศนาของเราคือที่ไหนครับคือสวนหลวงราชินี19ไร่นะครับจะเป็นสถานที่นักเรียนห้องออกอากาศคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับมีใครแนะนำสถานที่นี้ครูได้ไหมครับ
1: สวนหลวงราชินี19ไร่สวนสาธารณะขนาดกลางตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินใกล้กับชายหาดจุดเด่นสวนสวยมีการตกแต่งภูมิทัศน์แบบไทยและร่วมสมัยความสำคัญเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวครับ
0: สำหรับสวนหลวงราชินี19ไร่นะครับจะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราที่สุดแล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของสวนหลวงราชินี19ไร่นะครับก็คืออะไรครับคือทะเลที่สวยงามนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีโรงอะไรครับโรงยิมให้นักเรียนไปเล่นกีฬาแบดมินตันได้นะครับจบไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับก่อนที่จะไปเนื้อหาถัดไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหูนามในรูปแบบของผลบวกกำลัง3หน่อยครับลองท่องสูตรพร้อมกันหน่อยครับถูกต้องครับต่อไปอยากให้ลองทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหูนามโดยใช้สูตรผลต่างของกำลัง3ครับ
2: หน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2
0: ถูกต้องครับนักเรียนไปทางคุณปกมือตัวเองหน่อยครับครับจบไปแล้วครับสำหรับหน่วยที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนครั้งถัดไปนะครับจะเป็นหน่วยที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องของแนะนำสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับเนี่ยนักเรียนลองสังเกตภาพพื้นหลังของเรานะครับมันจะมีสูตร1ที่ปรากฏเด่นชัดนะครับเราจะได้เรียนรู้กันในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1กลลวงสมการกำลัง2ครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหูนามนะครับสำหรับบทหน้านะครับจะใช้การแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2เป็นหลักนะครับอยากให้ทุกคนกลับไปทบทวนในบทในส่วนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเล

ช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CXEA C ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชาย

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: ่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจสามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางและคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโครโมโซมและ DNA นะคะซึ่งเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในเซลล์ของเรานั่นเองค่ะแล้วมันจะเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมี2ข้อด้วยกันคือเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะของโครโมโซมภายในเซลล์ของปลายรากหอมได้และอย่างที่2ก็คือนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะและโครงสร้างของ DNA ได้นั่นเองค่ะโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มเกี่ยวกับโครโมโซมและ DNA นะคะครูขอพูดถึงเรื่องใกล้ตัวอุ่นเครื่องนะคะจากกิจกรรมทดสอบทักษะการสังเกตก่อนนะคะนักเรียนภารกิจของเราในวันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะและบันทึกลักษณะของบุคคลในภาพให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะครูจะมีเวลากำหนดให้ภาพละ20วินาทีเท่านั้นถ้าเราจะต้องบันทึกเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรนักเรียนสมุดนะคะตอนนี้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะใช้สมุดการบันทึกนะคะต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะคะเอาละค่ะทุกคนมีสมุดแล้วนะคะนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะตอนนี้ประมาณ 80% ทั้งพร้อมแล้วแล้วก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยนะคะกิจกรรมทดสอบการสังเกตภาพที่1นะคะเริ่มจับเวลาค่ะนักเรียนต้องสังเกตลักษณะของคนคนนี้นะคะและจดนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ผ่านไป10วินาทีแล้วนะคะเร็วนะคะนักเรียนเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆจดนะคะจดนะคะปิ้งป่องหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะกลุ่ม2ก็คือเขียนไปได้กว่า5ลักษณะแล้วอันนี้คือรวมกันทั้งกลุ่มต่อไปแก้ตัวบุคคลในภาพคนที่2จับเวลาค่ะจดเลยค่ะ

ะวินาทีสุดท้ายนะคะหมดเวลาต่อไปนะคะผ่านไปแล้ว2ภาพนะคะนักเรียนปลายทางทำทันไหมคะต้องมีสมาธิมากๆนะคะครูจะเปิดภาพต่อไปแล้วค่ะภาพที่3นะคะเริ่มจับเวลาค่ะสังเกตลักษณะให้ได้มากที่สุดนะคะ

หมดเวลาค่ะภาพต่อไปค่ะนักเรียนเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ20วินาทีเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะคะสามารถเดินมาดูใกล้ๆเพื่อที่จะได้เห็นรายละเอียดชัดๆได้นะคะนักเรียนเอาหมดเวลาค่ะสำหรับภาพที่4ของเรานะคะนักเรียนจดบันทึกลักษณะได้มากพอหรือยังลองพูดคุยกันในกลุ่มนะคะมีเพิ่มเติมในส่วนไหนไหมเอาละค่ะทีนี้หลังจากจดเสร็จแล้วนะคะสังเกตเสร็จแล้วครูมีคำถามค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอบไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะนักเรียนคิดว่าแต่ละคนมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเหมือนกันไหมเอาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงคะนักเรียนลองระบุเป็นให้ละเอียดได้ไหมว่าที่เราพูดถึงกรรมพันธุ์คือในส่วนไหนสีผิวนอกจากสีผิวมีอะไรอีกคะสีผมสีตาก็ไม่เหมือนอะไรอีกคะลักษณะของรูปปากหรือจำนวนชั้นของหนังตานะคะแต่ละคนก็มีคำตอบบางคำตอบก็เหมือนกันบางคำตอบก็แตกต่างกันนะคะครูให้ดูภาพแต่ละลักษณะนะคะแบบ close up ทีละคนเนาะเห็นไหมว่าลักษณะของตาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะเหมือนที่นักเรียนตอบครูเลยรูปปากหรือลักษณะของอะไรคะเส้นผมก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะนะคะเอาละค่ะนี่นะคะสรุปง่ายๆก็คือลักษณะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนรูปร่างจมูกรูปร่างของปากรูปร่างของสีผิวสีผมหรือสีตาเป็นต้นนะคะที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะอะไรหรือเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะอะไรคะนักเรียนใครจะตอบครูดีอย่างรวดเร็ว1คนเอาเลยเอาเลยเชิญเลยค่ะ

0: คนอื่นก็ตั้งใจฟังนะว่าคำตอบเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมนะคะ
1: เพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยครับบางคนอาจจะผมดำบางคนอาจจะผมบอลครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนะคะเพื่อนของเราเนี่ยพูดถึงกรรมพันธุ์นะคะมาดูกันซิว่าใช่หรือเปล่าเพื่อนพูดถึงกรรมพันธุ์นะคะมันก็จะสอดคล้องกับคำตอบที่คุณครูเขียนไว้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีพ่อแม่แตกต่างกันและได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากพ่อแม่ต่างกันนั่นเองนะคะหรือจะเป็นเรียกว่ากรรมพันธุ์ก็ได้นะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะว่ามันเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากพ่อแม่ต่างกันดังนั้นเนี่ยลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษเนี่ยเรามีชื่อเรียกไหมเราเรียกว่าลักษณะอะไรนักเรียนลักษณะอะไรคะพอตอบได้ไหมคะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วแหละตอนประถมเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นลักษณะอะไรคะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษมาสู่เราอุ๊ยได้ยินเหมือนจะถูกเลยเอาขอตัวแทนตอบ1คนกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยว่าเราตอบว่าอะไรใครก็ได้ลูกเมื่อกี้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ1คน1คนใครที่ยังไม่เคยตอบคำตอบนี้ตอบได้เลยเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: กรรมพันธุ์ครับ
0: นั่นแหละมันเรียกว่าลักษณะอะไร
2: ลักษณะทางพันธุกรรมครับ
0: ขอเสียงดังฟังชัดอีก1รอบ
2: ลักษณะทางพันธุกรรมครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะโอ้โหนะคะเหมือนมันติดอยู่นิดเดียวนะคะนักเรียนนะลักษณะที่เราพูดถึงก็คือลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาดูที่คำถามข้อถัดไปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างใดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในเซลล์นะคะนักเรียนเรียนเรื่องเซลล์ตอนม.1แล้วโครงสร้างไหนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะพวกนี้ตรงไหนคะนักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะในกลุ่มของเรานะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันลองรื้อฟื้นความทรงจำตอนม.1สิคือส่วนไหนคะนักเรียนคะเป็นแบบสิ่งสำคัญในเซลล์เลยค่ะนักเรียนเป็นแบบศูนย์กลางของเซลล์เลยควบคุมทุกอย่างในเซลล์มันคืออะไรคะนักเรียนมันติดอยู่ที่ปลายจมูกแต่เราใช้ปากพูดไม่ใช่เหรอมันคืออะไรคะสองพยางค์ค่ะนักเรียนต่อพร้อมกันเสียงดังฟังชัดมันคือนิวเคลียสนะคะถูกต้องเลยโอ้โหครูนี่ชื่นใจเลยนะคะนิวเคลียสเรามีภาพเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นักเรียนเรียนมาแล้วตอนม.1ส่วนที่เป็นนิวเคลียสคือตรงไหนคะนักเรียนคะตรงไหนคะตรงวงกลมใช่ไหมคะตรงวงกลมด้านนี้ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้อันนี้คือของเซลล์สัตว์นะคะส่วนอันนี้ก็คือของเซลล์พืชนะคะอันนี้ก็คือนิวเคลียสนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปสิ่งใดสิ่งใดในนิวเคลียสเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสิ่งใดในนิวเคลียสที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอันนี้แหละเธอต้องตอบได้แน่นอนมันคืออะไรคะสารอะไรนะได้ยินแว่วๆเอาตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดมันคือสารอะไรคะสารพันธุกรรมนั่นเองมันก็คือสารพันธุกรรมนั่นเองแล้วสารพันธุกรรมเนี่ยมันจะอยู่ภายในนิวเคลียสแต่อยู่ตรงไหนอยากรู้ไหมอยากรู้ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะคะจากกิจกรรมโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากwww.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนจะต้องมีใบงานที่1นะคะเรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมใบงานที่1เอาไว้นะคะเพราะเราจะใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเมื่อมีใบงานแล้วก่อนเริ่มทำกิจกรรมครูมีคำถาม3ข้อนักเรียนคะ

จะให้นักเรียนอ่านวิธีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดก่อนแล้วตอบคำถามครูให้ได้แล้วเราค่อยเริ่มไปพร้อมกันเนาะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะคำถามข้อแรกทุกคนฟังนักเรียนต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างอันนี้นะนักเรียนจะต้องตอบครูได้นะคะอย่างที่สองนักเรียนจะใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตเซลล์ปลายรากหอมได้อย่างไรและข้อสุดท้ายคือเมื่อนักเรียนสังเกตโครงสร้างภายในเซลล์ปลายรากหอมแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถระบุตำแหน่งของโครโมโซมได้นักเรียนจำคำถามพวกนี้ได้ไหมอาจจะจดไว้ในสมุดหรือโน้ตไว้ในใบงานก่อนก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยวิธีการดำเนินกิจกรรมเราจะต้องให้ความสำคัญกับจุดไหนบ้างนะเพื่อที่จะตอบคำถามคุณครูหรือเพื่อที่จะทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางจำทั้ง3คำถามนี้ได้หรือยังถ้าจำไม่ได้จดนะคะจดไว้เป็นสั้นๆก็ได้เอาที่ตัวเองเข้าใจนะคะเพราะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะเอาละค่ะทีนี้คุณครูเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะพร้อมและเดี๋ยวจะให้เวลานะคะในการอ่านเพื่อตอบข้อมูลพวกนี้กับคุณครูนะคะเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคำถามข้อแรกที่ครูได้ให้ไว้นะคะก็คือนักเรียนต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างใครจะตอบครูดีจะเป็นอาสาหรือสุ่มเลขที่ดีคะอาสาใครดีคะใครตอบครูดีนักเรียนไม่มีงั้นเป็นเลขที่ละกันวันนี้เอาเป็นเลขที่1ค่ะใครคะเลขที่1เชิญเลขค่ะหรือกลุ่มที่5นะคะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนอ่านแล้วพบว่าต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างคนอื่นตั้งใจฟังนะคะว่าเหมือนกับที่เราอ่านแล้วค้นพบไหมเชิญค่ะ
1: สังเกตเซลล์ครับ
0: เซลล์ของอะไรคะเซลล์ของอะไรเอ่ย
1: ของปลาย
0: ร
1: ากหอม
0: เซลล์ของปลายรากหอมนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะเซลล์ปลายรากหอมเนี่ยคุณครูได้ให้ไว้ในสไลด์แล้วนะคะนักเรียนต้องสังเกตโครงสร้างข้างในของมันด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะคำถามข้อที่2นักเรียนจะใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตเซลล์ปลายรากหอมได้อย่างไรเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการสังเกตได้อย่างไรลองสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วพอเข้าใจเอาเป็นเลขที่เลขที่20แล้วกันค่ะเลขที่20คือใครเอ่ยใครคะเนี่ยอยู่กลุ่มที่4นะคะ
2: ปรับกล้องค่ะ
0: ปรับกล้อง
2: ปรับเลนส์กล้องค่ะ
0: โดยเริ่มจากกำลังขยายยังไงก่อนคะ
2: 4ค่ะ
0: กำลังขยาย4ก็คือ 4x คือต่ำที่สุดแล้วจากนั้นยังไงต่อคะ
2: แล้วก็ปรับเป็น10ค่ะ
0: เมื่อเราหมุนภาพปรับภาพชัดแล้วนะคะโดยใช้ปุ่มปรับภาพหยาบเราค่อยปรับกำลังขยายเป็น
2: 10ค่ะ
0: 10แล้วจากนั้นถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นก็ปรับเป็นเท่าไหร่คะจาก4เป็น10แล้วก็เป็น
2: 40ค่ะ
0: 40เอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนี่นะคะครูสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะเราจะต้องใช้เลนส์ใกล้วัตถุนะคะกำลังขยายต่ำสุดแล้วเลือกบริเวณที่เห็นเซลล์แต่ละเซลล์ชัดเจนและขยายภาพโดยเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้นนะคะปรับภาพจนเห็นภาพชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและสไลด์ถาวรนะคะเซลล์ปลายรากหอมนั่นเองซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูปลายทางก็น่าจะได้เตรียมให้นักเรียนปลายทางได้ใช้แล้วนะคะสำหรับตัวสไลด์แล้วก็กล้องจุลทรรศน์นะคะเอาละค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายเมื่อนักเรียนสังเกตโครงสร้างภายในเซลล์ปลายรากหอมแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถระบุตำแหน่งของโครโมโซมได้ต้องทำยังไงคะนักเรียนใครจะตอบครูดีจะต้องทำไงคะเชิญหนูตอบไหมคะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อย

0: ลังใจนะคะอันไหนลองตอบสิคะว่าต้องทำยังไงเนาะถึงจะสามารถระบุได้ว่าอันนี้คือโครโมโซมนะคะ
1: อ
0: ่
1: านใบความรู้ที่1ค่ะ
0: จะต้องอ่านใบความรู้ที่1นะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนอ่านใบความรู้ที่1จากนั้นก็เปรียบเทียบนะคะกับภาพที่เราเนี่ยสังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์นั่นเองทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าอันไหนหน้าที่มันเรียกว่าโครโมโซมนะคะเอาละค่ะครูคิดว่าตอนนี้พวกเรานะคะน่าจะพอเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะของกิจกรรมนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือทำกิจกรรมนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะพร้อมแล้วตื่นเต้นดังนั้นเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะสังเกตโครงสร้างในเซลล์ปลายรากหอมแล้วนะคะลำดับถัดไปนะคะการที่เราจะระบุโครโมโซมได้นะคะนักเรียนจะต้องอาศัยใบความรู้ที่1นะคะโครงสร้างของโครโมโซมนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเป็นใบความรู้หน้าเดียวค่ะแต่จะสามารถทำให้นักเรียนระบุได้เลยว่าตำแหน่งของโครโมโซมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรรวมถึงสามารถตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนอ่านใบความรู้และตอบคำถามภายในใบงานนะคะเชิญค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะน่าจะบันทึกผลการทำกิจกรรมรวมถึงตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะมานำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมดีกว่านะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นตัวแทนกลุ่มห้องเราวันนี้คือใครดีคะกลุ่มที่2นะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะเสียงดังๆเลยนำเสนอผลที่เราสังเกตได้แล้วตรงไหนที่เรารู้ว่ามันเป็นโครโมโซมอะไรประมาณนี้ค่ะลองดูค่ะทุกคนตั้งใจฟังนะคะ
1: ครับระบุส่วนที่เป็นโครโมโซมนะครับก็คือในเซลล์ที่เป็นมีลักษณะเป็นแท่ง
2: ๆครับ
1: อันนั้นก็คือโครโมโซมครับสิ่งที่เห็นภายในเซลล์ปลายรากหอมแต่ละเซลล์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็คือแตกต่างกันนะครับก็คือในบางเซลล์ก็จะเป็นวงกลมแต่บางเซลล์ก็จะเป็นแท่งๆครับนักเรียนสามารถระบุได้หรือไม่ว่าส่วนใดเป็นโครโมโซมเพราะเหตุใดระบุได้นะครับก็คือส่วนที่เป็นแท่งๆเป็นโครโมโซมนะครับเพราะว่าโครโมาตินก็จะหดตัวเพื่อที่เตรียมแบ่งเซลล
0: ์ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเชิญนั่งได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ผลการทำกิจกรรมนะคะจากตัวแทนกลุ่มของเราแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกันกับเพื่อนต้นทางไหมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูภาพประกอบด้วยดีกว่าเนาะผลการทำกิจกรรมเนี่ยนะคะภาพ

0: ข้อ 1.1 เนี่ยครูเนี่ยให้นักเรียนวาดภาพนะคะหรือใช้ภาพถ่ายนะคะที่เราเนี่ยได้มาคือเป็นโครงสร้างที่สังเกตเห็นภายในเซลล์ปลายรากหอมนะคะจะเห็นว่าแต่ละเซลล์เนี่ยนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนะคะแต่ละคนน่าจะพอสังเกตได้นะคะอันนี้เป็นเซลล์ปลายรากหอมนะคะโดยปกติมันจะมีลักษณะที่เป็นใสใช่ไหมคะไม่ได้เห็นสีชัดขนาดนี้แต่ที่เห็นชัดเพราะอะไรเพราะว่าคุณครูเนี่ยนำไปย้อมสีนะคะจุดไหนที่มีสารพันธุกรรมก็จะเห็นสีเข้มเป็นสีแดงชัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นขอบเขตของเซลล์นะคะ1เซลล์อันนี้คือ1เซลล์นะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเซลล์ปลายรากหอมเนาะเป็นเซลล์พืชก็จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะคะจะสังเกตว่าบางเซลล์นะคะจะเห็นนิวเคลียสเนี่ยเป็นวงกลมสีแดงชัดเจนใช่ไหมคะแต่บางเซลล์เนี่ยขอบเขตของนิวเคลียสเนี่ยจะหายไปแต่เราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเส้นๆแทนถูกต้องไหมคะบางอันเป็นเส้นที่กำลังจะแบ่งเป็น2ชุดอย่างนี้นะคะบางอันก็เห็นเป็นเส้นแน่นๆแบบนี้นะคะหรือเป็นแท่งสั้นๆแบบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของตัวผลที่เราสังเกตได้จากการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะเมื่อเราต้องระบุส่วนที่เป็นโครโมโซมในภาพข้อที่ 1.1 และบรรยายลักษณะของโครโมโซมนะคะก็เหมือนที่ได้พูดไปเลยนะคะว่าบางเซลล์จะเห็นเป็นท่อนสั้นนะคะแยก2กลุ่มภายในเซลล์มีลักษณะเป็นท่อนสั้นหลายท่อนเรียงอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางเซลล์อันนี้นะคะบางเซลล์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือส่วนใหญ่นะคะที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเห็นเฉพาะนิวเคลียสสีแดงไม่มีโครงสร้างหรือลักษณะอะไรที่เป็นท่อนอยู่ภายในแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ถูกไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ในภาพที่เราเห็นเลยจากกล้องจุลทรรศน์ถูกต้องไหมอันนี้ภาพนี้จะเห็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1สิ่งที่เห็นภายในเซลล์ปลายรากหอมแต่ละเซลล์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็อย่างที่เพื่อนของเรานะคะได้อธิบายในช่วงนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะว่าเพื่อนเนี่ยสังเกตว่ามันเนี่ยเหมือนกันในบางเซลล์คือมีนิวเคลียสแล้วก็เห็นภายในเป็นจุดสีนะคะแตกต่างจากบางเซลล์ที่จะไม่เห็นนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่จะพบโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนสั้นๆนะคะหลายท่อนเรียงอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางเซลล์และบางเซลล์จะเห็นท่อนสั้นเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มอยู่ภายในเซลล์นั่นเองนะคะต่อไปลักษณะของโครโมโซมที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็มีลักษณะเป็นท่อนนะคะอยู่ภายในเซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมเรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะอย่างไรได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนเราสามารถสรุปได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองช่วยกันสรุปนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูถามนักเรียนตอบเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ขมวดความรู้เป็นการสรุปกิจกรรมไปพร้อมกันนะคะโครโมโซมที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะภายในเซลล์เราเห็นทุกเซลล์ไหมคะนักเรียนจากที่เราส่องกล้องจุลทรรศน์ในแต่ละเซลล์บางเซลล์เราสังเกตเห็นเป็นท่อนสั้นบางเซลล์เห็นเป็นวงกลมใช่ไหมอยู่ตรงกลางสีแดงวงกลมตรงกลางสีแดงจะเป็นส่วนใหญ่เลยที่เราเห็นอันนั้นคืออาจจะเป็นนิวเคลียสถูกต้องไหมคะซึ่งมีสารพันธุกรรมอยู่ในนั้นแต่บางเซลล์เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของท่อนสั้นๆซึ่งอันนั้นก็คือเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าอะไรคะโครโมโซมเรียกว่าโครโมโซมนะคะดังนั้นเราจะไม่ได้เห็นโครโมโซมในทุกๆเซลล์ถูกต้องไหมเราก็สรุปเป็นข้อความว่าภายในเซลล์ของปลายรากหอมที่สังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยบางเซลล์จะเห็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนๆท่อนนั้นเราเรียกว่าโครโมโซมซึ่งจะเห็นชัดเจนแค่บางเซลล์เท่านั้นแต่บางเซลล์จะเห็นเฉพาะนิวเคลียสที่ติดสีนะคะนิวเคลียสที่ติดสีก็คือมันมีสารพันธุกรรมเยอะใช่ไหมก็เลยเห็นเป็นสีแดงนั่นเองเนาะก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เราเจอในเซลล์นะคะอันนี้ก็เป็นสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะ เอาละค่ะทีนี้ครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูนะคะน่าจะพอสรุปเป็นข้อความที่เป็นภาษาของตัวเองลงในเอกสารได้นะคะครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองดูใบความรู้เพิ่มเติมว่ามันจะมีรายละเอียดอื่นๆที่เราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะแต่ครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนได้มีความรู้ในส่วนนี้นะคะเรามาดูเกี่ยวกับโครงสร้างของโครโมโซมดีกว่าเปิดใบความรู้ขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะเปิดใบความรู้ขึ้นมาพร้อมๆกันในใบความรู้ของเรานักเรียนจะต้องดูว่ามันจะมีคำสำคัญหลายๆคำที่เชื่อว่าบางคนอาจจะเพิ่งเคยอ่านเจอครั้งแรกก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรแล้วตอบคำถามครูนะคะสำหรับคำถามข้อที่1ทุกคนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวต้องตอบครูนะเพราะเหตุใดเราจึงใช้ปลายรากหอมซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์กำลังอยู่ในช่วงแบ่งเซลล์ระยะต่างๆในการสังเกตโครโมโซมเพราะอะไรเราจึงใช้ปลายรากหอมซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์กำลังอยู่ในช่วงแบ่งเซลล์ระยะต่างๆในการสังเกตโครโมโซมในใบความรู้เขาได้บอกไหมว่าเพราะอะไรลองดูซิว่าจะหาคำตอบให้ครูได้ไหมตอบครูสักหนึ่งคนได้ไหมเอาเลขที่สองใครคือเลขที่สองเลขที่สองมาไหมคะเปล่านะคะหนูลองในความคิดของหนูละกันเพราะอะไรเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะในเซลล์ที่ยังไม่มีการแบ่งเซลล์โครโมโซมจะอยู่ในสภาพไข่ตัวออกเป็นเส้นใหญ่เล็ก
0: ๆก็คือหนูกำลังจะบอกว่าในเซลล์ที่มันไม่ได้มีการแบ่งเซลล์หรือว่าในระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมองไม่เห็นโครโมโซมใช่ไหมคะมันจะเห็นเป็นเส้น
1: ใหญ่เล็ก
0: เส้นใหญ่เล็กๆทำให้ไม่ได้เห็นเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนเอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะเนี่ยนะคะเราเลือกใช้เซลล์ปลายรากหอมเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นโครโมโซมได้อย่างชัดเจนนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเลือกเซลล์ในบริเวณอื่นๆนะคะเช่นใบอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นโครโมโซมเลยก็ได้นะคะนักเรียนน่าจะเคยใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตลักษณะของเซลล์พืชตอนม.1 นะจะไม่ได้เห็นเป็นลักษณะท่อนๆของโครโมโซมนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเซลล์ที่เป็นกำลังแบ่งเซลล์หรือกำลังเจริญเติบโตนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงต้องเลือกปลายรากหอมมาถ้าไม่เป็นปลายรากหอมอาจจะเป็นอย่างส่วนอื่นเช่นปลายยอดก็ได้นะคะหรือเกสรก็ได้เอาละค่ะโครโมโซมกับโครมาทินเกี่ยวข้องกันอย่างไรโครโมโซมกับโครมาทินโครโมโซมรู้จักและโครมาทินจะต้องเจอในใบความรู้แน่นอนมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอ่ยมีใครอาสาจะตอบครูไหมเชิญค่ะกลุ่มที่สองนะคะจะลองตอบดูเชิญเลยค่ะ
2: ครับโครโมโซมก็คือโครมาทินที่หดตัวสั้นลง
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยค่ะสำหรับความเกี่ยวข้องของโครโมโซมกับโครมาทินนะคะสั้นๆเลยนะคะก็คือโครโมโซมเนี่ยมันคือโครมาทินที่ขดตัวสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำโครโมโซมมายืดออกเราจะเห็นเป็นเส้นยาวเส้นยาวนั้นจะเรียกว่าโครมาทินนั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมตอนเห็นเป็นแท่งนะเรียกว่าโครโมโซมแต่ถ้าเกิดว่ายืดออกมาจะเห็นเป็นเหมือนเส้นที่ขดอยู่ในแท่งนั้นอะเราเรียกว่าโครมาทินนะคะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่3โครมาทิดคืออะไรโครมาทิดคืออะไรคะโครมาทิดคืออะไรต้องตอบครูได้เนาะใครตอบได้กลุ่มที่3ตอบได้ไหมคะหรือกลุ่มที่1วันนี้เรายังไม่ได้ยินเสียงกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1มาหรือเปล่าวันนี้มาหรือกลุ่มที่5ตอบได้ไหมคะโครมาทิดคืออะไรโครมาทิดคืออะไรเอคืออะไร นักเรียนอาจจะคิดว่าอุ๊ยคำนี้ไม่เคยได้ยินเลยแต่จริงเชื่อไหมว่าเธอรู้จักมันอยู่แล้วเอาละค่ะดูนะคะมันคืออะไรโครโมาติดเนี่ยนักเรียนมันเป็นอีกชื่อนึงของโครโมโซมแต่ละข้างที่อยู่ติดกันนะคะเราเรียกว่าโครโมาติดโดยโครโมโซม1แท่งจะมี2โครโมาติดนี่คืออันนี้คือ1โครโมาติดนึกออกไหมคะนี่คือ1โครโมาติดแล้วถ้าแบบนี้มีกี่โครโมาติดคะ
3: 2
0: เอาใหม่นะอันนี้เนี่ย1โครโมาติดแล้วถ้าเป็นภาพนี้มีกี่โครโมาติด2โครโมาติดปรบมือให้ตัวเองอันนี้นะคะมี2โครโมาติดนะคะค่ะสำหรับข้อที่4นะคะโครโมโซมมีสารใดเป็นส่วนประกอบบ้างนะคะเราไปดูไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับส่วนประกอบของโครโมโซมนะคะจะประกอบด้วยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกนะคะหรือว่า DNA เด็กๆจำให้ดีนะและโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมโดย DNA จะพันอยู่รอบโปรตีนเธอนึกต้องจินตนาการตามนิดนึงนะคะโครโมโซมมันจะประกอบด้วยสาย DNA แบบนี้ที่มีลักษณะเป็นเกลียวคู่เนาะ DNA พันอยู่รอบโปรตีนก้อนกลมนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้ครูพูดถึง DNA ไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าถามอีกรอบคือ DNA เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะเรามีภาพ DNA อยู่ในใบความรู้แล้วเรียบร้อยนะคะมันจะมีลักษณะเป็นสาย2สายจับคู่และบิดเป็นเกลียวนะคะแต่ละสายจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆเรียงตัวกันโดยหน่วยย่อยแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยน้ำตาลหมู่ฟอสเฟตแล้วก็เบสนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปบทเรียนในเรื่องโครโมโซมและ DNA ได้แล้วนะคะดังนี้เลยค่ะโครโมโซมจะอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ประกอบด้วย DNA พันอยู่รอบโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมสามารถมองเห็นโครโมโซมขณะที่เซลล์เนี่ยมีการแบ่งเซลล์หรือว่ากำลังเจริญเติบโตนะคะ DNA หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกนะคะจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆเรียงตัวกันเป็น2สายจับคู่กันและบิดเป็นเกลียวซึ่ง DNA เป็นสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่เรานั้นแตกต่างนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องเหตุผลที่เรานั้นแตกต่างแล้วก็ใบความรู้ที่1เรื่องความสัมพันธ์ของโครโมโซม DNA และยีนสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูกวางแล้วก็เพื่อนๆต้นทางก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คุณกับมหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วง เที่ยงถึงบ่าย 2:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:30 ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบคุณค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสิหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านหุ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะแล้วข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลฮู้นี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีก่อนนะคะน้องๆ

0: าราบายเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: library l i b r a r y library ห้องสมุด book b o o k book หนังสือ readR-E-A-D Read An Storybook S-T-O-R-Y-B-O-O-K Storybook นิทาน Imagination I-M-A-G-I-N-A-T-I-O-N Imagination จินตนาการ Coloring C-O-L-O-RING coloring ระบายสี fun F U N fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ประกาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางทุกคนแล้วก็สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราลองมาดูไปพร้อมๆกันค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่เรานั้นแตกต่างนั่นเองนะคะจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายหน้าที่ของหน่วยที่กำหนดลักษณะพันธุกรรมหรือยีนได้สองก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมได้นั่นเองนะคะเราเรียนเกี่ยวกับโครโมโซมและ DNA ในครั้งที่แล้วมาแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วมาดูความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้กันนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่กำลังนิยมกันในปัจจุบันเลยนะคะก็คือการเปิดกล่องสุ่ม

0: ะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วกล่องสุ่มที่เราสุ่มนะคะก็มักจะเป็นของที่เราชื่นชอบนะคะเช่นเดียวกันค่ะครูกวางก็มีของที่ครูชื่นชอบก็คือความรู้นั่นเองวันนี้จึงเป็นการเปิดกล่องสุ่มความรู้กล่องที่1นะคะคำถามข้อที่1ครูถามนะคะเป็นการทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะก็คือโครงสร้างใดที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในช่วงที่เซลล์กำลังแบ่งเซลล์ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตคำถามยาวนะคะเดี๋ยวถามอีกหนึ่งครั้งแล้วต้องตอบให้ได้นะคะโครงสร้างใดที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในช่วงที่เซลล์กำลังแบ่งเซลล์ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตโครงสร้างนี้ตอบได้ไหมคะมั่นใจนะคะเอาตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดมันคือ
1: โ
0: ครโมโซมนั่นเองเอาปรบมือให้ตัวเองนะคะตอบได้นะคะทุกคนเลยนะคะก็คือโครโมโซมนั่นเองมาดูคำถามข้อที่2นะคะองค์ประกอบของโครโมโซมที่นักเรียนทราบมีอะไรบ้างองค์ประกอบของโครโมโซมที่นักเรียนทราบมีอะไรบ้างมันมีอยู่2อย่างอะครูใบให้เมื่อกี้มีอะไรนะคะเมื่อกี้ได้ยินแล้ว1อย่างคือ DNA แล้วอะไรอีก1อย่างโปรตีนก้อนกลมดังนั้นองค์ประกอบของโครโมโซมมีอยู่2อย่างคือ1 DNA 2ก็คือโปรตีนก้อนกลมนั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อที่3นักเรียนคิดว่าองค์ประกอบใดในโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอันไหนคะนักเรียนวิเราตอบมี2อย่างแล้วอันไหนนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตอบเสียงดังมั่นใจอีกหนึ่งครั้ง DNA นั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยนะคะDNA นะคะถูกต้องคำถามข้อที่4นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพบองค์ประกอบใดในโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอะไรนักเรียนคำถามข้อนี้อะไรไม่แน่ใจค่ะคุณครูหนูยังตอบไม่ได้ค่ะคุณครูเพราะหนูต้องทำกิจกรรมก่อนก่อนที่จะไปทำกิจกรรมมีคำถามชวนคิดถามว่าลักษณะทางพันธุกรรมถูกกำหนดโดยหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งอยู่บนโครโมโซมนักเรียนทราบหรือไม่ว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมทำงานได้อย่างไรทราบไหมคะนักเรียนมันทำงานยังไงคะวันนี้ยังไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบเอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะยังไม่ทราบแล้วมีคำถามต่ออีกโอ้โหถามต่ออีกว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างกันหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยต่างกันจะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรมีคำถามชวนคิดอยู่2คำถามให้เรานะคะว่า1มันทำงานอย่างไร2คือถ้าเกิดว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างกันสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเหมือนกันไหมอย่างไรวันนี้นะคะนักเรียนจะได้หาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยผ่านกิจกรรมที่1เหตุผลที่เรานั้นแตกต่างนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับใบงานที่1นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ทุกคนมีอยู่ในมือหรือยังตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ในมือแล้วนะคะสำหรับใบงานที่1นะคะนักเรียนมันจะมีวัสดุอุปกรณ์รวมถึงวิธีการดำเนินกิจกรรมเนี่ยที่เราจะต้องใช้การอ่านและทำความเข้าใจพอสมควรดังนั้นเนี่ยครูกวางจะขออนุญาตให้คำถามนะคะกับนักเรียนเนี่ยทั้งหมด4คำถามก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะนักเรียนจะต้องตอบครูได้นะคะว่ากิจกรรมเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรและสุดท้ายนักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างถ้านักเรียนตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ได้นะคะครูเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง แน่นอนนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยศึกษานะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมเพื่อที่จะตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ของคุณครูค่ะอ่ะเชิญเลยค่ะ

0: ค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใครจะตอบครูดีคะเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะ
1: หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องเลยค่ะนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ว่าอย่างไรใครจะตอบครูดีคะกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะ
2: วิเคราะห์และอธิบายความเกี่ยวข้องของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมกับลักษณะสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบบจำลองครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเรานะคะถูกต้องนะคะก็คืออธิบายความเกี่ยวข้องนะคะของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบบจำลองนั่นเองนะคะคำถามข้อที่3เนี่ยครูถามว่าอะไรคะนักเรียนมันมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรใครสามารถอธิบายให้ครูฟังได้บ้างกลุ่มที่สองนะคะเชิญเลยค่ะสรุปแบบในความเข้าใจของเราอะค่ะโอเคค่ะ
3: ค่ะก็วิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะก็คือเริ่มจากการกำหนดรหัสภาพแทนแบบจำลองของหน่วยกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นการตัดกระดาษที่มีรหัสภาพกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะถัดมาก็คือจะให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเนี่ยสุ่มหยิบกระดาษมา1ชิ้นจากแต่ละซองค่ะแล้วก็บันทึกผลในใบงานที่3ข้อที่1ค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือนำลักษณะที่ได้จากข้อที่3เนี่ยเทียบกับตารางแสดงการแปลรหัสภาพลักษณะต่างๆค่ะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะสุดท้ายก็คือตอบคำถามท้ายกิจกรรมค
0: ่
3: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่2นะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราสรุปอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก็คือสำหรับสิ่งที่เราต้องทำนะคะ1ก็คือครูจะแจกแก้วที่บรรจุรหัสภาพเอาไว้ให้นะคะทั้งหมด5ลักษณะคือลำตัวหัวใบหูขาแล้วก็หางนะคะจากนั้นนักเรียนหยิบชิ้นกระดาษที่มีรหัสภาพนะคะในแก้วเนี่ยลักษณะละ1ชิ้นพอหยิบแล้วใส่คืนที่เดิมนะคะจดไว้ว่าเราได้อันไหนนะคะแล้วใส่คืนเพื่อให้เพื่อนของเราได้สุ่มต่อนะคะต่อไปนักเรียนเนี่ยได้รหัสภาพของตัวเองครบทุกลักษณะแล้วก็นำไปเทียบกับตารางแปลลักษณะของสุนัขนะคะว่าสุนัขของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรและเมื่อได้แล้วก็นำลักษณะเหล่านั้นนะคะมาใช้ทักษะเกี่ยวกับศิลปะเล็กน้อยวาดรูปนะคะสุนัขจากลักษณะที่ตัวเองหยิบได้ดังนั้นวันนี้ทุกคนจะได้รูปสุนัขของตัวเองนะคะกลับไปคนละ1รูปนั่น

0: เองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลอะไรบ้างคำถามสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมใครจะตอบครูดีคะเชิญกลุ่มที่3ค่ะ
1: ก็สังเกตรวบรวมข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัข5ลักษณะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3ด้วยนะคะนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของสุนัขที่ได้จากรหัสภาพแล้วก็ต้องนำมาวาดภาพสุนัขนั่นเองนะคะเอาละค่ะครูคิดว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลเพื่อบันทึกลงในใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวขอลองฟังเสียงห้องต้นทางหน่อยห้องต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะของตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะคะเอาละค่ะกลุ่มไหนจะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกดีคะกลุ่มที่4อ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ลำตัวที่ผมได้นะครับจะเป็นแบบที่2ครับส่วนหัวผมจะได้แบบที่3ครับแล้วก็ใบหูผมจะได้แบบที่4ครับขาผมจะได้แบบที่2ครับส่วนหางผมจะได้แบบที่2ครับ
0: แล้วสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมล่ะคะ
1: คำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1แบบจำลองรหัสภาพนี้ใช้แทนหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดใดผมขอตอบว่าสุนัขครับ
0: ถูกต้องค่ะตอบไปเลยค่ะ
1: รหัสภาพแบบต่างๆที่โดยการสุ่มแต่ละครั้งแทนลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตผมตอบว่าลำตัวหัวใบหูขาและหางครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ภาพสิ่งมีชีวิตของนักเรียนแต่ละกลุ่มเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดผมตอบว่าแตกต่างกันครับเพราะว่าบางคนสุ่มได้ไม่เหมือนกันครับข้อที่4สิ่งใดเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขผมขอตอบว่าการจับฉลากครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะสุดยอดมากเลยต่อไปนะคะกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเป็นกลุ่มถัดไปดีคะกลุ่มที่1นะคะเราลองมาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะว่าได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรคนอื่นตั้งใจฟังด้วยนะคะ
2: สิ่งที่หนูสุ่มได้นะคะลักษณะลำตัวได้อันที่2ค่ะส่วนหัวได้อันที่3ใบหูได้อันที่3ขาได้อันที่4หางได้อันที่3ค่ะคำถามท้ายกิจกรรมแบบจำลองรหัสภาพนี้ใช้แทนหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใดคำตอบคือสุนัขค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ลักษณะภาพแบบต่างๆที่หยิบโดยการสุ่มแต่ละครั้งแทนลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตก็จะมีหัวใบหูลำตัวขาและหางค่ะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะ
2: สามภาพสิ่งมีชีวิตของนักเรียนแต่ละกลุ่มเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดแตกต่างกันค่ะเพราะลักษณะทางพันธุกรรมที่ทุกคนเลือกจากการสุ่มไม่เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
2: 4สิ่งใดเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมคือการจับฉลากค
0: ่
2: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะเอาล่ะค่ะคุณครูอยากฟังอีกสัก1กลุ่มนะคะจะเป็นกลุ่มไหนดีนะคะกลุ่มที่4ไปแล้วกลุ่มที่1ไปแล้วกลุ่มที่3ยกมือแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกลุ่มที่3กันดูนะคะ
3: กลุ่มผมนะครับลักษณะลำตัวได้แบบที่4ครับลักษณะของหัวได้แบบที่2ครับลักษณะของใบหูได้แบบที่1ครับลักษณะของขาได้แบบที่4ครับแล้วก็ลักษณะของหางได้แบบที่1ครับแบบจำลองรหัสภาพนะครับใช้แทนหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดใดผมตอบว่าสุนัขครับส่วนรหัสภาพแบบต่างๆที่โดยการสุ่มแต่ละครั้งแทนสิ่งมีชีวิตคือลำตัวหัวใบหูขาแล้วก็หางครับภาพสิ่งมีชีวิตของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันครับเพราะว่าสุ่มจับฉลากและลักษณะทางพันธุกรรมที่จับได้ไม่เหมือนกันครับสิ่งใดเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขรหัสภาพและการจับฉลากครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากเพื่อนกลุ่มที่3นะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจากกลุ่มห้องต้นทางนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าห้องปลายทางนะคะได้ลักษณะของสุนัขเป็นอย่างไรนะคะลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองในกลุ่มหรือว่าเปรียบเทียบกับเพื่อนของห้องต้นทางก็ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะคะหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างกันเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเราจึงสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะ ได้ว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยแสดงลักษณะต่างๆออกมาการที่สิ่งมีชีวิตมีหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกันมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยนั่นเองนะคะคำว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยนะคะนักเรียนถ้าเปรียบเทียบในกิจกรรมนี้มันก็คือตัวฉลากถูกไหมคะที่นักเรียนเนี่ยหยิบออกมาแล้วได้ต่างกันก็เลยทำให้สุนัขของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเพิ่มเติมและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะครูต้องการให้นักเรียนนะคะศึกษาใบความรู้ที่1ความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และยีนนะคะซึ่งใบความรู้นี้นะคะก็ไม่ได้ยาวเลยนะคะมีภาพประกอบด้วยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสำหรับใบความรู้ที่1นะคะความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และยีนนะคะครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ศึกษาสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามแล้วก็มาคุยไปพร้อมกันนะคะลองศึกษาได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันดูนะคะว่าการความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนน่ะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้หรือยังนะคะคำถามข้อแรกนะคะครูถามว่าจากภาพนี้เนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่าโครโมโซม DNA และยีนสัมพันธ์กันอย่างไรในภาพนี้จะมีทั้งโครโมโซมนะคะ DNA ที่เป็นสายแล้วก็ยีนนะคะมันสัมพันธ์กันอย่างไรใครจะตอบครูดีคะเชิญค่ะกลุ่มที่2นะคะ
1: ครับโครโมโซมก็คือโครโมาตินที่ขดๆนะครับซึ่งในโครโมาตินก็มี DNA นะครับแล้วก็ช่วงของ DNA ที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือยีนครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกลุ่มที่2ของเราด้วยค่ะนั่งลงได้นะคะสำหรับโครโมโซมนะคะมันจะประกอบด้วย DNA ซึ่งพันรอบโปรตีนส่วนยีนก็คือช่วงของ DNA นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะคำถามข้อที่2 DNA ตลอดทั้งสายเนี่ยยาวๆเนี่ยเป็นยีนทั้งหมดหรือไม่ตอบพร้อมกันเป็นยีนทั้งหมดหรือไม่คะ
2: ไม่
0: นะคะเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นไม่เป็นทั้งหมดนะคะยีนจะอยู่เป็นช่วงๆบนสาย DNA นั่นเองต่อไปคำถามข้อที่3โครโมโซมแท่ง1จะประกอบด้วย DNA ที่ยาวมากอันนี้จริงไหมคะนักเรียนคิดว่าโครโมโซมแต่ละแท่งจะมีจำนวนยีนเป็นอย่างไรเป็นไงคะจำนวนยีนเป็นยังไงคะตอบเสียงดังฟังชัดมันจะมี
2: เยอะ
0: นั่นเองก็จะมีเยอะนั่นเองนะคะโอ้โหมียีนจำนวนมากนะคะโอ้โหสบายมากนะคะทีนี้นะคะช่วงท้ายของชั่วโมงเราแล้วนะคะครูจะให้เราลองเขียนแผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมดูนะคะลองทำลงในสมุดก็ได้นะคะวิธีเขียนนะคะการเขียนแผนผังเนี่ยง่ายๆเริ่มจากการเขียนคำสำคัญก่อนนะคะระหว่างนี้นักเรียนปลายทางแล้วก็ต้นทางลองเขียนดูนะคะว่าคำสำคัญที่เราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโครโมโซม DNA และยีนมีคำสำคัญอะไรบ้างจากนั้นพอเราเขียนคำสำคัญแล้วนะคะให้เราลองใช้ลูกศรในการเชื่อมโยงนะคะว่าในแต่ละคำสำคัญมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะลองเขียนดูเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะลองเฉลยให้ดูว่าความสัมพันธ์ของยีน DNA และโครโมโซมเนี่ยจะต้องเขียนประมาณไหนนะคะนี่นะคะนักเรียนลองเขียนเองก่อนนะคะเขียนดูในสมุดหรือว่าอาจจะเป็นในใบงานของเราเลยก็ได้นะคะคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างคะคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญ1คือคำว่าอะไรคะนักเรียนเขียนไปพร้อมกันโครโมโซมเขียนลงไปคำว่าโครโมโซมเขียนลงไปเลยในช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอันนั้นเขียนใหญ่ๆเลยนะคะแผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์เนาะครูบอกแล้ว1จะต้องเขียนคำสำคัญก่อนนะคะสามารถเอาไปใช้ได้กับการเรียนในทุกรายวิชาเลยนะคะจะทำให้เราสามารถสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนในชั่วโมงนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆได้เขียนคำสำคัญก่อนนะคะ1เขียนคำสำคัญนะคะ1คือคำว่าโครโมโซม2คือคำว่าอะไรคะ
2: DNA
0: โอ้โหคำว่าอะไรอีกคะยีนยีนโครโมโซม DNA ยีนครบหรือยังคะนักเรียนมีอีกไหมโปรตีนใช้ได้แล้วก็มีอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับยีนเนี่ยมันก็จะควบคุมเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนหน้าที่ของมันมันจะกำหนดอะไรนะลักษณะทางพันธุกรรมดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่เราเนี่ยควรจะเขียนไว้เนาะเพื่อสรุปเป็นแผนผังนั่นเองนะคะเอาละค่ะลองเขียนดูนะคะ

0: นักเรียนปลายทางก็ลองเขียนคำสำคัญลงไปก่อนนะคะจากนั้นใช้ลูกศรเชื่อมโยงคำแต่ละคำค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะหนึ่งคำที่นักเรียนตอบคุณครูมาเนาะคือคำว่าโครโมโซม DNA โปรตีนยีนแล้วก็ลักษณะทางพันธุกรรมอันนี้คือคำสำคัญนะครูให้มามีอยู่ทั้งหมด5คำนะคะที่เราเห็นว่ามันค่อนข้างจะสำคัญกันและสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เราลองเขียนลูกศรเชื่อมโยงนักเรียนอาจจะนึกภาพไม่ออกครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างเช่นโครโมโซมประกอบด้วย DNA ใช่ DNA อย่างเดียวไหมไม่มันมีอะไรอีกหนึ่งอย่างมันอยู่ในคำสำคัญนั่นแหละคืออะไรคะโปรตีนด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ลูกศรแล้วก็เขียนข้อความลงไปว่าโครโมโซมประกอบด้วย DNA และโปรตีนเอาละค่ะก็จะเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละคำสำคัญที่เราเขียนไว้บนกระดานนะคะแล้ว DNA กับโปรตีนมันทำอะไรกันอยู่พันกันอยู่เอาดังนั้นใส่ลูกศรเพิ่มมาอีกหนึ่งคือ DNA พันอยู่รอบโปรตีนประมาณนี้ได้ไหมคะถ้านักเรียนเขียนแล้วอาจจะใช้คำที่แตกต่างจากครูเล็กน้อยแต่ฟังแล้วอ่านแล้วพอเข้าใจไปลักษณะเดียวกันไม่ผิดอะไรแบบนี้มากเกินไปใช้ได้ไม่ต้องลบนะคะใช้คำที่เป็นเราเข้าใจเองอะนักเรียนเนาะเอาต่อไปเราจะเอาทั้งหมดเนี้ยโครโมโซม DNA โปรตีนแล้วมีคำว่ายีนคำว่ายีนมันจะเชื่อมโยงกับคำสำคัญไหนคะนักเรียน DNA โอ้โหสุดยอดเลย DNA เพราะว่าบางช่วงของ DNA มันคือยีนต่อไปเหลือคำว่าลักษณะทางพันธุกรรมยังไม่มีลูกศรเชื่อมโยงเลยทำยังไงดีมันต้องเชื่อมโยงกับคำว่าอะไรคะคำว่ายีนเพราะอะไรยีนกับลักษณะทางพันธุกรรมมันทำไมกันเพราะยีนคือทำไมนะคะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมโอ้โหหรือครูใช้คำว่าควบคุมแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะแผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะพอเข้าใจนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมแล้วนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะครูขออนุญาตสรุปบทเรียนที่ได้นะคะว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีนทำหน้าที่กำหนดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตโครโมโซม DNA และยีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยโครโมโซมประกอบด้วย DNA บางช่วงของ DNA เป็นยีนDNA ประกอบด้วยยีนเป็นจำนวนมากดังนั้นโครโมโซมมียีนอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในวันนี้เอาละค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้นพบของเมนเดลนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องผลการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลใบความรู้ที่1เรื่องการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลและสุดท้ายคือใบความรู้ที่2เรื่องยีนและแอลลีลค่ะเอกสารทั้งหมดนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเป็นไงคะในวันนี้นักเรียนพอจะเรียนเข้าใจไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครโมโซมยีนแล้วก็ DNA นะคะในวันนี้ครูกวางและเพื่อนๆต้นทางก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พลอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ
1: อย่าเพิ่งดีใจ

0: ยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

0: ไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลย

เหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ี้ไซครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower F L O W E R flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูซิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight S U N L I G H T sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
1: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
1: มีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
0: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour S O U R เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมอุ้ยดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ดอกพองชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ชื่ออเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โอ้อเมริกันบิวตี้งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ค่ะดอกอเมริกันบิวตี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอ

오케이ดอกอเมริกันบิวตี้หวานค่ะทุกคนหวาน sweet S W E E T sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันน่ารักมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้นะนี่เลยโรดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดด sour s o u r sour เปรี้ยวBitter, b i t t e r, bitter, ขม Sweet, s w e e t, sweet, หวาน Taste, t a s t e, taste, รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: 195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะมาอยู่ที่ภายในวิหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าภายในวิหารแห่งนี้นะคะทั้งฝาผนังรวมถึงต้นเสาเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความสำคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรค่ะคุณเกศรอินขำนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่โกนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่โกคะอยากจะถามเลยล่ะค่ะว่าจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่วิหารหลวงวัดสุทัศน
0: ์ค่ะ
1: ทุกที่ในประเทศไทยมีความสำคัญมีคุณค่าเหมือนกันหมดเพราะว่าจิตรกรรมพวกนี้เป็นจิตรกรรมที่ผ่านการเวลาผ่านบอกเล่าเรื่องในภาพหนึ่งวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านของคนที่อยู่ในนั้นอาคารบ้านเรือนแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องราวของจิตรกรรมซึ่งเราจะมองเห็นผ่านภาพเหล่านี
0: ้พี่โกคะสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะจุดเด่นอยู่ตรงไหนบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับในจิตรกรรมในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเด่นทุกช่องท
0: ุ
1: กผนังทุกคนที่จะมาเนี่ยอยากมาดูช่องของเปลตวัดสุทัศน
0: ์
1: ซึ่งใช่จะไปอยู่ในเสาต้นที่4อยู่ข้างบนสุดเพราะฉะนั้นค่ะบอกว่าทุกคนอยากจะมาดูเปลตวัดสุทัศน
0: ์
1: มาดูได้ที่ผนังช่องที่4ส่วนเรื่องราวของจิตรกรรมเป็นเรื่องของพุทธประวัติที่เสาก็จะเป็นชาดกแต่ละตอนก็จะมีหลายเรื่องปนกันเยอะแยะมากมายความสง่างามของตัวอาคารความงดงามของจิตรกรรมซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียวมันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการดูแลในการรักษาแล้วก็มันจะได้สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งจะบอกได้ว่าจิตรกรรมเนี่ยมันมีความบอบบางความเสียหายความชำรุดมันเกิดขึ้นง่าย
0: แล้วที่วัดเสนาสนารามที่พระนครศรีอยุธยาล่ะคะจิตรกรรมฝาผนังเด่นด้านไหนคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเสนาสนารามจะเป็นเรื่องราวของประเพณีพระราชพิธี12เดือนซึ่งถ้าผนังด้านหน้าถ้าทุกใครได้คนได้ไปเห็นก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่4ท่านสองกล้องซึ่งเป็นภาพเสมือนจริงซึ่งใช่อันนี้เป็นภาพสำคัญมากอยากให้ทุกคนได้ไปชมซึ่งที่นั่นเสียหายค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี54แล้วก็เกิดความชื้นผนังชั้นสีโป่งพองเราได้ไปดำเนินการดามคือปกป้องด้วยการ
0: ทำเบื้องต้นไว้ก่อน
1: ใช่คือผนึกภาพเพื่อที่จะกดให้สีไม่ให้มันร่วงลงมาที่พื้นภารกิจของกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์แล้วต่อเติมภาพได้ทุกที่
0: เนี่ยกำลังจะถามค่ะเพราะว่าอย่างเรากลับมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าบางจุดก็จะมีภาพที่เต็มฝาผนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดก็จะมีภาพที่ดูแล้วเอ๊ะหลุดล่อนๆไปเอ๊ะยังไม่เติมหรือยังไง
1: จริงๆแล้วภารกิจของการอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยเราจะไม่มีการเติมต่อเติมเสริมแต่งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก่าก
0: ็
1: จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย
0: ์
1: ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต่ถ้าหายกันเป็นเวิร์กอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
0: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆนะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดค่ะเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โกเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและก็ขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
1: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
2: ได้รับแล้วค่ะ
1: มันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเซจหรือว่า
2: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณทางรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
3: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําเฮามันมโหก็ดีอกดีใจบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลคือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
4: ดีขึ้นครับ
1: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
4: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 น.ถึง 6:00 น.รวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ำเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วย ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะเนี่ยล่ะก็ไปพบเครื่อง

0: มือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังข้าวของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
0: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรม

0: อย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเหล่านี้ผมก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
1: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: มันถึงเสียติดไฟใช่ไหมครับคุมเอาไว
4: ้
3: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
4: ก็เท่าที่ตักขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เริ่มมีกลุ่มว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็เป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่คลองแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนก็ได้กลิ่นมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
3: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
3: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: ไอ้นี่ก็มีสองข้างเลยเขาจะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรแต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
3: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วง กลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหาเนี้ยไปแจ้งกับผอ.เขตสสสก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ก็ไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงเนี้ยตรงเนี้ยหนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะ
3: เราลองสภาพลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
1: ม
3: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2นาทีที่ผ่านมานี่เราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะคร
1: ับ
3: นี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
7: ไม่มีอะไร
3: มีอุรแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางมาคุมชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
7: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
3: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
2: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
1: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
2: แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
1: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
0: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
1: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
1: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
1: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะ
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะมาพบกับคุณครูค่ะคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำรายวิชานะคะสำหรับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะสำหรับภาคเรียนนี้ค่ะนักเรียนเราจะเรียนรู้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่มีชื่อว่าเรียนรู้ตัวเราค่ะเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยค่ะมีทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในชั่วโมงแรกกันเลยค่ะนักเรียนกับเรื่องของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงวัยนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงมาให้นักเรียนทราบกันก่อนนะคะสำหรับจุดประสงค์ที่1นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยได้ข้อที่2ค่ะยกตัวอย่างลักษณะเด่นของพัฒนาการแต่ละช่วงวัยได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนข้อนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยลงในใบงานได้แปลว่าในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนเราจะมีใบงานและกิจกรรมให้เราได้ร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและจุดประสงค์ข้อที่4ค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญในการดูแลพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยและนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าวัยรุ่นเพศชายและวัยรุ่นเพศหญิงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองสังเกตจากภาพนี้สิคะหรือนักเรียนลองทบทวนตัวเองแล้วลองคิดสิคะว่าวัยของเราใช่วัยรุ่นไหมคะวัยรุ่นไหมเอ่ยใช่ไหมนักเรียนปลายทางวัยรุ่นไหมคะถ้าเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามชวนคิดข้อนี้สิคะกติกาของเราในวันนี้ค่ะนักเรียนถ้ามีนักเรียนคนไหนสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะมีใครจะตอบไม่เอ่ยนักเรียนลองดูจากรูปก่อนว่าวัยของนักเรียนมีการเจริญเติบโตระหว่างเพศชายกับเพศหญิงที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นยังไงจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของเรามีความแตกต่างกันไหมหรือเหมือนกันมีไม่เอ่ยคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนลองมาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองทิ้งคำถามนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วลองมาดูจากกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนถ้าให้นักเรียนลองดูนักเรียนอาจจะยังสับสนเล็กน้อยถ้ามาดูค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตนเองลองทบทวนดูค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจากกล่องข้อความที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคุณครูให้กล่องข้อความแรกมาถ้านักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าเพศชายกับเพศหญิงทางด้านร่างกายยกตัวอย่างน้ำหนักและส่วนสูงจะมีพัฒนาการที่เหมือนหรือต่างกันเหมือนหรือต่างกันเหมือนยังไงเอ่ยเหมือนยังไงเอ่ยด้านร่างกายยกตัวอย่างสิคะตอบถูกแล้วว่าเหมือนหรือต่างกันตอบได้เลยตามความคิดเห็นของเราแต่ครูขอเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของนักเรียนนิดนึงว่านักเรียนคิดว่าด้านร่างกายน้ำหนักและส่วนสูงของเราคือเหมือนกันยังไงเช่นมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตเช่นน้ำหนักขึ้นไปเหมือนกันเพศชายเมื่ออายุ12ปีเพศหญิงเมื่ออายุ12ปีก้าวเข้าสู่13น้ำหนักของเราจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาลองทบทวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจากกิจกรรมนี้ค่ะจากข้อความที่คุณครูให้แล้วนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะว่าข้อความที่คุณครูให้นี้การเปลี่ยนแปลงของเพศชายหรือเพศหญิงหรือทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้คุณครูยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงคุณครูมีกล่องข้อความให้นะคะโดยที่ให้นักเรียนลองเลือกแล้วโยนมาใส่ว่าเช่นน้ำหนักและส่วนสูงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายหรือเพศหญิงหรือทั้งสองเพศทั้งเพศชายและเพศหญิงมีน้ำหนักที่มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนคิดว่าข้อความแรกเป็นของเพศชายหรือเพศหญิงหรือทั้งเพศชายและเพศหญิงคิดว่าเพศไหนเอ่ยทั้งเพศชายและเพศหญิงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณครูจะลองกดให้ดูก่อนนะคะว่า
การเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านร่างกายในเรื่องของน้ำหนักและขอโทษค่ะน้ำหนักและส่วนสูงระหว่างเพศชายกับเพศหญิงหรือจะเป็นเพศหญิงและเพศชายนักเรียนต้นทางตอบว่าเพศอะไรเอ่ยเพศหญิงและเพศชายเราลองมาดูเฉลยกันค่ะนั่นก็คือทั้งเพศหญิงและเพศชายค่ะนักเรียนพอเข้าใจกิจกรรมนี้ไหมคะต่อมานะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสิคะว่าข้อความที่คุณครูให้ทั้งหมดนี้มัน

0: ค่ะนักเรียนคะเราจะไปสู่ข้อความที่สองค่ะเรามาดูสิคะว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมีขนรักแร้ระหว่างนักเรียนที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงหรือทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีความแตกต่างกันอย่างไงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศใดเอ่ย
1: เพศชายและเพศหญ
0: ิงถูกต้องไหมคะถูกต้องขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อมาค่ะข้อความที่3นั่นก็คือสะโพกผายนักเรียนคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศใด
1: เพศหญ
0: ิงถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อมาค่ะในเรื่องของนมแตกผ่านเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศ
1: เพศ
0: อะไรเอ่ยนั่นก็คือเพศ
1: ชาย
0: ต่อมาค่ะในเรื่องของฝันเปียกก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการมีหนวดมีเคราจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายค่ะและในเรื่องของมดลูกจะเป็นในเรื่องของเพศหญิงนะคะมีกลิ่นตัวนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งเพศหญิงและเพศชายซึ่งจะเป็นเรื่องปกติของร่างกายนั่นก็คือเกิดมาจากการทำงานของฮอร์โมนนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการมีกล้ามเนื้อนะคะจะเป็นของเพศใดเอ่ยเพศใดคะนั่นก็คือเพศชายต่อมาค่ะมีประจำเดือนก็จะเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงนะคะและในเรื่องของหน้าอกขยายก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงค่ะนี่คือพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงนะคะของวัยอะไรเอ่ยนั่นก็คือวัยของเราก็คือวัยรุ่นเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะพอเข้าใจนะคะคร่าวๆว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการมีประจำเดือนใช่ไหมคะของผู้หญิงก็ถือว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เราก็จะมีประจำเดือนผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยค่ะก็จะมีกลิ่นตัวก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนก็จะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นมันคือพัฒนาการทางด้านร่างกายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราก็ควรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำไงคะปรับตัวนะคะพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเพราะร่างกายของเรานะคะจะมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามช่วงวัยซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนนะคะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าพัฒนาการในแต่ละด้านที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะมันมีอยู่ทั้งหมด6ช่วงวัยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น6ช่วงวัยค่ะให้นักเรียนศึกษาถึงความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยทีนี้ค่ะนักเรียนเรามีอยู่ด้วยกัน6ช่วงวัยเราก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มค่ะแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเปิดแผ่นป้ายเพื่อเลือกหัวข้อนะคะมาศึกษานะคะพัฒนาการความแตกต่างแต่ละช่วงวัยนะคะทีนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเปิดแผ่นป้ายยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้านักเรียนได้นะคะแผ่นป้ายวัยทารกนักเรียนจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะทีนี้เรามาดูค่ะนักเรียน6ช่วงวัยที่เราจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลนั้นมีวัยอะไรบ้างคะวัยแรกคือวัยทารก

0: ัยที่2
1: วัยก่อนเรียน
0: วัยที่3
1: วัยเรียน
0: วัยที่4
1: วัยร
0: ุ่นวัยที่5วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะศึกษาความแตกต่างแต่ละช่วงวัยนะคะมีอยู่ด้วยกัน6ช่วงวัยค่ะแต่ละกลุ่มจะได้หัวข้ออะไรเราจะมาทำขอโทษค่ะเราจะมาเปิดแผ่นป้ายเพื่อเลือกหัวข้อกันนะคะทีนี้คุณครูขอยกตัวอย่างก่อนที่เราจะเปิดแผ่นป้ายนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูเปิดแผ่นป้ายแล้วได้หัวข้อวัยทารกใช่ไหมคะคุณครูก็จะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการแต่ละด้านของวัยทารกไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายพัฒนาการการเจริญเติบโตนะคะทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแล้วนักเรียนก็ลองจดบันทึกรวบรวมข้อมูลนะคะว่าพัฒนาการของวัยทารกในด้านต่างๆทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของวัยทารกเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็ศึกษาข้อมูลจากใบความรู้แล้วก็จดบันทึกลงไปในกระดาษ A4 หรือในสมุดเรียนของนักเรียนนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเลือกแผ่นป้ายแล้วเลือกหัวข้อที่เราจะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเราจะมาเปิดแผ่นป้ายเลือกหัวข้อกันได้เลยนะคะทีนี้คุณครูจะขออนุญาตนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรคะนักเรียนสามารถเลือกไปพร้อมกันได้เลยนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข3นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้นะคะหมายเลข3กลุ่มที่2เลือกหมายเลขกลุ่มที่2 5กลุ่มที่3เลือกหมายเลข4เพราะฉะนั้นกลุ่มที่1เลือกหมายเลข3คุณครูจะเปิดหมายเลข3แล้วนะคะหมายเลข3จะได้ช่วงวัยไหนเอ่ยเพราะฉะนั้นหมายเลข3จะเป็นหัวข้อวัยอะไรคะวัยทารกขอเสียงปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งก็จะต้องศึกษาข้อมูลของวัยอะไรคะวัยทารกต่อมากลุ่มที่สองเลือกหมายเลข5นะคะหมายเลข5จะได้วัยอะไรเอ่ยวัยอะไรคะนั่นก็คือวัยรุ่นและกลุ่มที่3เลือกหมายเลข4หมายเลข4จะเป็นวัยอะไรคะคิดว่าจะได้รับวัยอะไรเอ่ย
2: วัยเร
0: ีย
2: น
0: หมายเลข4จะเป็นวัยเรียนถูกต้องค่ะต่อมานะคะเหลืออีก3กลุ่มกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรคะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรเอ่ยกลุ่มที่4เลือกหมายเลข1กลุ่มที่4เลือกหมายเลข1ครูขออนุญาตเปิดแผ่นป้ายหมายเลข1ก่อนนะคะแล้วเราจะเหลือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6หมายเลข4ออกขอโทษค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลข1จะได้หัวข้อวัยก่อนเรียนค่ะและเราจะเหลือ2หมายเลขค่ะระหว่างหมายเลข2กับหมายเลข6จะเป็นของกลุ่มที่5และกลุ่มที่6กลุ่มไหนจะเลือกก่อนดีคะนั่นก็คือตามลำดับเลยกลุ่มที่5เลือกหมายเลข2เพราะฉะนั้นกลุ่มที่6จะได้หมายเลข6ตามกลุ่มของตนเองเลยงั้นครูขออนุญาตเปิดแผ่นป้ายหมายเลข6ก่อนเลยได้ไหมคะได้แล้วลองมาดูสิคะว่ากลุ่มที่5จะได้หัวข้ออะไรนะคะกลุ่มที่6จะได้หัวข้อ
2: วัยผ
0: ู้
2: ใหญ่
0: วัยผู้ใหญ่และสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5จะต้องศึกษาข้อมูลของกลุ่มช่วงวัยไหนคะวัยผู้สูงอายุค่ะและนี่คือ6หัวข้อที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะคะโดยที่คุณครูจะมีตัวช่วยให้ค่ะนักเรียนคุณครูจะมีใบความรู้แจกให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็ลองออกแบบนะคะว่าแต่ละช่วงวัยที่เราได้รับนะคะพัฒนาการทางด้านร่างกายยกตัวอย่างเช่น วัยผู้สูงอายุมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรอารมณ์จิตใจของเขาเป็นแบบไหนในสังคมของผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรนะคะและในเรื่องของสติปัญญาของเขานักเรียนสามารถออกแบบนะคะแล้วก็เขียนลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดเรียนของนักเรียนได้เลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนะคะที่เราได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแต่ละช่วงวัยแต่ละหัวข้อที่เราได้รับนักเรียนสามารถที่จะตอบคําถามได้แล้วใช่มั้ยคะว่าพัฒนาการแต่ละด้านของวัยที่นักเรียนได้รับเป็นอย่างไรทีนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะในเรื่องของนะคะการที่เราจะมีการเปรียบเทียบค่ะพัฒนาการแต่ละช่วงวัยระหว่างกลุ่มนะคะซึ่งเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดตอนนี้6ช่วงวัยใช่ไหมคะเราจะมีการเปรียบเทียบนะคะพัฒนาการแต่ละช่วงวัยระหว่างกลุ่มนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อนะคะเราจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะขออนุญาตนะคะให้นักเรียนนะคะระหว่างนักเรียนที่เปิดแผ่นป้ายได้หัวข้อวัยทารกแล้วก็วัยก่อนเรียนมาอยู่รวมกันเป็น1กลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำใบงานและกิจกรรมต่อไปนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นวัยเรียนและวัยรุ่นนะคะมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่2นะคะสำหรับกลุ่มที่3ก็คือวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมที่2เราจะเหลืออยู่ด้วยกัน3กลุ่มนะคะซึ่งข้อมูลนะคะแต่ละช่วงวัยเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วลองมาเปรียบเทียบกันสิคะว่าพัฒนาการแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนะคะทั้ง6กลุ่มรวมกันเป็น3กลุ่มก่อนนะคะ

ค่ะแล้วเราก็เข้าสู่กิจกรรมนะคะในเรื่องของเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยโดยคุณครูค่ะจะมีใบงานให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองเปรียบเทียบพัฒนาการแต่ละช่วงวัยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบพัฒนาการวัยทารกกับวัยก่อนเรียนค่ะนักเรียนก็นั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนแรกที่เราศึกษาหัวข้อของตนเองที่เราเปิดแผ่นป้ายได้นักเรียนก็ดูสิคะว่าวัยทารกมีพัฒนาการด้านร่างกายอะไรที่เหมือนกับวัยก่อนเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายอะไรที่แตกต่างกันนะคะมาดูด้านจิตใจอารมณ์นะคะพัฒนาการทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยทารกกับวัยก่อนเรียนมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่แตกต่างกันนักเรียนก็ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วก็เขียนลงไปในใบงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมหรือว่าด้านสติปัญญาเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะเราจะทำใบงานนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตแจกใบงานก่อนนะคะนี่ก็คือกลุ่มวัยทารกกับวัยก่อนเรียนนะคะนักเรียนเขียนได้เลยต่อมาค่ะวัยเรียนกับวัยรุ่นนะคะต่อมาค่ะวัยผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุนะคะให้นักเรียนลองศึกษาข้อมูลแล้วลองเปรียบเทียบกันสิคะเมื่อกี้ที่เราได้อ่านไปเช่นเพื่อนบอกว่าแบ่งกันอ่านด้านร่างกายของวัยผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุแล้วนักเรียนก็ลองมาคุยและเปลี่ยนกันสิคะว่าด้านร่างกายของวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุมีอะไรที่เหมือนกันนักเรียนก็เขียนลงไปมีอะไรที่แตกต่างกันนักเรียนก็เขียนบันทึกลงไปในใบงานได้เลย

ค่ะนักเรียนคะเป็นไงบ้างคะที่เราทำใบงานกันไปนะคะถ้ากลุ่มไหนนะคะยังไม่สามารถทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้ได้สำเร็จนะคะคุณครูรบกวนนักเรียนนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วเรานะคะจะมาเฉลยใบงานนี้ในชั่วโมงถัดไปกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมาให้นักเรียนนะคะได้ลองทบทวนความรู้ความเข้าใจในชั่วโมงที่ผ่านมากันนะคะว่าพัฒนาการแต่ละช่วงวัยที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ช่วงวัยนะคะวัยแรกนั่นก็คือวัย

0: รกนะคะต่อมาค่ะคือวัยทารกแล้วก็เป็นวัยก่อนเรียนนะคะต่อจากวัยก่อนเรียนนั่นก็คือวัยเรียนนะคะวัยเรียนแล้วก็เข้าสู่วัยของพวกเราค่ะนั่นก็คือวัยรุ่นนะคะจากวัยรุ่นก็เราก็จะก้าวไปเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะและเมื่อพ้นจากวัยผู้ใหญ่ก็จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะนี่คือนะคะในเรื่องของพัฒนาการทั้ง6ช่วงวัยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะเฉลยใบงานในเรื่องของการเปรียบเทียบพัฒนาการแต่ละช่วงในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์นี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนได้ลองทบทวนดูนะคะว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละกลุ่มนะคะมันก็จะมีลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปของมนุษย์เนี่ยค่ะในแต่ละด้านเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วลองทบทวนตัวเองสิคะนักเรียนตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาในเรื่องของวัยทารกจนปัจจุบันเรามีการพัฒนาทางด้านร่างกายเป็นไปอย่างต่อเนื่องไหมคะต่อมาค่ะในเรื่องของมีแบบแผนเฉพาะและเป็นในลักษณะที่มีทิศทางเดียวกันต่อมาค่ะนะคะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะมันก็จะมีในเรื่องของการที่พัฒนาแล้วก็เกิดขึ้นนะคะไม่พร้อมกันยกตัวอย่างเช่นวัยทารกกับวัยเรียนนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเราก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปต่อมาค่ะก็จะมีการที่นะคะเป็นไปตามลำดับขั้นนะคะแล้วก็ทุกด้านนะคะในแต่ละส่วนของร่างกายของเราจะมีความสัมพันธ์กันค่ะนะคะแล้วก็พัฒนาการของบุคคลแต่ละคนนะคะก็จะมีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันนะคะต่อมาค่ะแต่ละวัยนักเรียนที่ศึกษากันไปแต่ละวัยนึกได้ไหมคะว่าแต่ละวัยจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนเราจะมาพบกันค่ะในชั่วโมงถัดไปค่ะในเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะนักเรียนในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะอย่าลืมค่ะเตรียมนะคะใบความรู้และใบงานในชั่วโมงหน้าและอย่าลืมนะคะใบงานในชั่วโมงนี้ที่คุณครูมอบหมายไว้เราจะมาทบทวนกันนะคะในสัปดาห์ถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อเนื่องเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศอย่างไรในยานอวกาศ
2: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
1: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาส

0: สาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
1: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
2: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
2: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเคย
2: ไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
2: เ
0: ราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
1: เออค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
2: เ
0: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไง
2: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่าการแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิวน้องมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับหรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
3: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและต

วันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องอาหารจานเดียวค่ะค่ะนักเรียนคะเรื่องของอาหารจานเดียวมีใครที่ชอบทานอาหารจานเดียวบ้างมีไหมคะมีหลายคนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเรื่องของอาหารจานเดียวในวันนี้เราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับนักเรียนที่จะนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาหารจานเดียวให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่บ้านนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้เดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของอาหารจานเดียวได้เรียนแล้วสามารถอธิบายประโยชน์ความหมายนะคะบอกประเภทและหลักการประกอบอาหารจานเดียวได้สามารถวางแผนประกอบอาหารจานเดียวได้นะคะแล้วก็ในขณะที่ปฏิบัติงานนักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานแล้วก็รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะได้หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นกันกิจกรรมเกมนะคะเมื่อกี้มีหลายคนที่บอกคุณครูว่าชอบทานอาหารจานเดียวใช่ไหมคะอาหารจานเดียวที่นักเรียนชอบทานส่วนใหญ่เป็นอะไรผัดกะเพราอะไรนะคะส้มตำอะไรนะคะข้าวไข่เจียวข้าวผัดค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางชอบทานอาหารจานเดียวไหมคะอยู่ที่บ้านนักเรียนประกอบอาหารเองไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนรู้กันนะคะมีหลายเมนูเลยนะคะสำหรับอาหารจานเดียวมีเพื่อนตอบมาเยอะแยะนะคะอาหารจานเดียวมีส้มตำมีข้าวไข่เจียวมีข้าวผัดผัดกะเพรานะคะหลายอย่างเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเกมอักษรไขว้อาหารจานเดียวนะคะเป็นยังไงพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะ

เดี๋ยวไปเล่นเกมกันคุณครูได้แจกกิจกรรมให้นักเรียนแล้วนะคะในแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะจะมีใบกิจกรรม2ใบนะคะนักเรียนลองดูว่าเดี๋ยวแบ่งกันนะคะ2ใบเนี้ยแบ่งกันดูเพราะว่าแผ่นเดียวอ่ะน่าจะดูกันไม่ทันนะคะยังไม่ได้เริ่มนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเล่นไปพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะเกมนี้ให้นักเรียนหาชื่อเมนูอาหารนะคะหาชื่อเมนูอาหารดึงได้ค่ะดึงได้เลยลูกชื่อเมนูอาหารมีประมาณ10กว่าคำนะคะยังไม่เริ่มนะกลุ่มไหนหรือคนไหนที่สามารถหาคำได้เยอะที่สุดคุณครูมีรางวัลให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็รับรางวัลที่คุณครูปลายทางนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะนับ1ถึง3ให้เวลาแค่2นาทีเท่านั้น1 2 3เริ่มค่ะ

0: ิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาวางปากกาเลยค่ะกลุ่มหนึ่งยังไม่วางปากกาพร้อมยังไม่จับปากกาแล้วนะเป็นไงคะได้เยอะไหมเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละกลุ่มกลุ่มหนึ่งนี่กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งได้จำนวนกี่คำคะ10คำกลุ่มสอง9คำกลุ่มสาม12คำกลุ่มสี่อะไรคะ11คำ14คำเหรอคะคุณครูมีแค่13นะแต่อาจจะดูพลาดก็ได้นะคะ13คำนักเรียนปลายทางแล้วคะนักเรียนปลายทางได้กี่คำเดี๋ยวตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันกลุ่มไหนที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้เยอะที่สุดกลุ่มนั้นจะได้รับรางวัลด้วยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำแรกกันเลยนะคะคำแรกมีคำว่า
1: สปาเกตต
0: ี้นะคะสปาเกตตี้คำที่หนึ่งคำที่สองอันนี้เป็นคำเดียวกันใช่ไหมลูกสปาเกตตี้ผัดขี้เมาไม่ได้แยกคำนะคะต่อไป
2: ยำวุ้นเส้น
0: ยำวุ้นเส้นนะคะ

0: อย่างวุ้นเส้นต่อไปเย็นตาโฟมีไหมข้าวผัดอะไรคะ
1: ข้าวผ
0: ั
1: ดกะเพราน
0: ักเรียนปลายทางอาจจะมองไม่เห็นเนาะคุณครูทำสัญลักษณ์ต่อไปค่ะส้มตำส้มตำอยู่ไหนนะส้มตำอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะส่วนตรงนี้ต่อไปค่ะโจ๊กหมูสับมีไหมใครตอบโจ๊กหมูสับกลุ่มนี้ไม่มีหรออ๋อมีต่อไปข้าวต้มไก่มีไหมคะใครตอบข้าวต้มไก่ยกมือต่อไปผัดไทยค่ะผัดไทยผัดไทยนะคะต่อไปข้าวอะไรคะข้าวคลุกกะปิแล้วก็บะหมี่แห้งมักกะโรนีไก่ต่อไปอะไรคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครบยังอ่ะให้นักเรียนช่วยนับหน่อยกี่คำสิบสามคำใครได้ครบ13คำบ้างยกมือกลุ่มไหนครบเลย13คำมีไหมคะ12คำ12คำมี2กลุ่มต่อไป11คำ10คำแสดงว่าคะแนนสูงสุดที่ได้คือใครคะกี่คะแนน12คำ12คะแนนนะคะแต่ว่าคุณครูมีรางวัลให้แค่กลุ่มเดียวให้แค่กลุ่มเดียวเดี๋ยวถ้านักเรียนตอบคุณครูได้ว่าถ้านักเรียนตอบคุณครูได้ว่าอาหารจานเดียวในความเข้าใจของนักเรียนระหว่างสองกลุ่มนี้นะอาหารจานเดียวตามความเข้าใจของนักเรียนคืออาหารแบบไหนประเภทไหนเป็นยังไงเอากลุ่มนี้ก่อน
2: เป็นอาหารจานด่วนครับที่สามารถกินได้แบบจานเดียวครับใช่ครับ
0: กินได้แบบจานเดียว
2: ใช่ครับอาหารจานด่วน
0: ใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: อาหารจานด่วนในความรู้สึกหรือความเข้าใจของหนูอาหารจานด่วนด่วนแบบไหนยังไง
2: ด่วนแบบกินสามารถกินได้สะดวกครับแบบ
0: สะดวกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกินง่าย
0: กินง่ายทำง่าย
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งมาเชิญอีกกลุ่มหนึ่งค่ะในฐานะที่คะแนนเท่ากันนะคะเชิญเลยครับ
3: ครับสำหรับผมนะครับก็คิดว่าอาหารจานเดียวเนี่ยก็ตามคีย์เวิร์ดครับจานเดียวก็คือเป็นอาหารที่มีข้าวอยู่ภายในจานเดียวครับซึ่งก็มักจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยครับ
0: ครับโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายของอาหารจานเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนปลายทางรับของรางวัลที่คุณครูปลายทางนะคะถ้ามีโอกาสคุณครูจะไปมอบให้กับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เจอกันก็ค่อยมอบกันนะคะนะตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางก่อนเดี๋ยวสองกลุ่มนี้เดี๋ยวเรามาตัดสินกันว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมานี่ถูกหรือไม่นะคะเราจะมาดูเรื่องของอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวคืออะไรอาหารจานเดียวคืออาหารที่ปรุงสำเร็จภายใน1จานเมื่อกี้

0: มีเพื่อนตอบไปแล้วอยู่ในจานเดียวใช่ไหมคะแล้วก็สามารถรับประทานได้อย่างอิ่มแล้วก็เพียงพอในมื้อนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอาหารอย่างอื่นร่วมใช่ไหมคะนี่คืออาหารจานเดียวและอาหารจานเดียวนั้นต้องมีประโยชน์ไหมคะต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะรวดเร็วอิ่มแล้วก็ได้สารอาหารครบต่อไปมาดูหลักการประกอบอาหารจานเดียวเห็นไหมคะอาหารจานเดียวใน1จานเนี่ยต้องมีประโยชน์แล้วก็ประหยัดปลอดภัยน่ารับประทานจากที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้ระหว่าง2กลุ่มนี้คนที่ตอบได้ใกล้เคียงมากที่สุดความหมายของอาหารจานเดียวคือกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนคะให้นักเรียนตัดสินใจให้เพื่อนได้รางวัลกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่ม3กับกลุ่ม5ที่เพื่อนตอบได้ครอบคลุมนะคะคุณครูขอมอบให้กับกลุ่ม5นะคะเดี๋ยวหลังเลิกเรียนแล้วนักเรียนสามารถรับรางวัลได้นะคะมาดูหลักของการประกอบอาหารนักเรียนจำไว้เลยถ้านักเรียนชอบทำอาหารที่บ้านนะคะมีใครชอบบ้างยกมือชอบทำอาหารมีหลายคนนะคะนักเรียนปลายทางมีใครชอบทำอาหารบ้างลูกนะคะก่อนที่จะทำอาหารนะคะนักเรียนต้องมีหลักการประกอบอาหารทำไงบ้างให้นักเรียนคิดว่าอาหารนั้นต้องมีประโยชน์นะคะให้สารอาหารครบ5หมู่นะคะคุณค่าทางโภชนาการครบ2ประหยัดอะไรบ้างประหยัดอะไรบ้างคะ
1: ประหยัดเวลา
0: ในชั่วโมงเร่งรีบใช่ไหมคะเร่งด่วนประหยัดเวลาการประกอบอาหารนั้นก็ทำได้ง่ายและก็ไม่ยากด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของประหยัดเวลาและก็แรงงานด้วยนะคะ3ความปลอดภัยเรื่องของอะไรคะปลอดภัยเรื่องของการทำอาหารการประกอบอาหารนั้นใช่ไหมคะต้องสะอาดไม่ว่าจะเป็นช่วงการประกอบอาหารหรือช่วงที่เรานำวัตถุดิบมาใช้ในการประกอบอาหารนะคะล้างให้สะอาดต่อไปข้อ4อาหารจานเดียวนั้นต้องเป็นไงคะน่ารับประทานด้วยต้องน่ารับประทานด้วยนะคะทำยังไงก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็สีสันรูปร่างน่ารับประทานเวลานักเรียนไปซื้ออาหารทานอาหารจานเดียวเนี่ยตามร้านต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่นักเรียนเห็นก็คือพอเห็นแล้วเป็นไงคะพอเห็นภาพแล้วเอ้ยกับข้าวนี้น่าทานจังใช่ไหมคะอันดับแรกหน้าตาเป็นสิ่งสำคัญนะคะจัดยังไงก็ได้ทำไงก็ได้ให้อาหารเราดูน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอาหารจานเดียวที่มีประโยชน์นะคะรู้จักไหมเมนูนี้ชื่อว่า
2: ข้าวปลาแกะ
0: นะคะข้าวปลาแกะเป็นที่นิยมนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับทุกวัยนะคะแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็รู้จักข้าวปลาแกะนี้เช่นกันเพราะว่าข้าวปลาแกะนี้จะมาจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเห็นไหมคะดูข้าวปลาแกะให้สารอาหารโปรตีนเราจะได้จากไหนคะ
3: เนื้อปลาก
0: ับไข่นะคะเนื้อปลากับไข่ให้สารอาหารโปรตีนอาหารโปรตีนอยู่ในหมู่ที่โปรตีนอยู่ในหมู่ที่ได้ยินเสียงแว่วๆโปรตีนอยู่ในหมู่ที่หนึ่งค่ะนะคะสองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตได้จากไหนคะ
2: ได้จากข้าวสวย
0: นะคะได้จากข้าวสวยสามเกลือแร่และแร่ธาตุแตงกวาหรือผักต่างๆวิตามิน วิตามินได้จากมะนาวหรือส่วนผสมของพริกน้ำปลาใช่ไหมคะอาจจะมีกระเทียมหอมพริกต่างๆพริกเขียวพริกแดงต่อไปไขมันและจากน้ำมันที่ทอดจากปลาหรือน้ำมันที่ปลาในตัวปลาก็มีน้ำมันใช่ไหมคะอาหารธรรมดาเหล่านี้เราดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าให้สารอาหารเป็นไงคะครบ5หมู่ไหมครบ5หมู่นะคะฉะนั้นนักเรียนหาทานได้ง่ายๆนะคะต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากทานอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการวางแผนวางแผนอยู่ดีๆจะมาทำเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวข้อที่หนึ่งกำหนดรายการอาหารให้นักเรียนยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างหนึ่งเมนูเอาที่นักเรียนชอบเห็นคะผัดกะเพรามีไข่ดาวไหม
1: ม
0: ีผัดกะเพราไข่ดาวนะคะผัดกะเพราไข่ดาวนักเรียนก็ต้องมากำหนดรายการอาหารสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมใช่ไหมผัดกะเพราไข่ดาวสำรวจอาหารที่บ้านเรามีอาหารสดมีไข่ไห
1: ม
0: สำรวจอาหารแห้งอาหารแห้งมีอุปกรณ์มีอะไรนะกระเทียมมีพริกแห้งมีอะไรที่เป็นส่วนของเครื่องปรุงต่างๆใช่ไหมคะมีไหมสำรวจก่อนต่อไป3เมื่อสำรวจเสร็จแล้วถ้าไม่มีนักเรียนก็ต้องไปหาซื้อมานะคะเพื่อจะใช้ในการประกอบอาหารเสร็จแล้ว3เตรียมอาหารเตรียมเครื่องปรุงเตรียมวัตถุดิบเตรียมอาหารสดอาหารแห้งให้เรียบร้อยให้พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือให้เรียบร้อยให้พร้อมต่อไปก็นักเรียนก็ประกอบอาหารตามขั้นตอนถ้าสมมุติว่าเราไปศึกษามาเอ้ยฉันอยากทำอะไรนะผัดกะเพราไข่ดาวแต่ไม่เคยทำเลยไปศึกษาหาความรู้มาเอ้ยทำยังไงนะนะคะขั้นตอนการทำไงก็มาทดลองทำตามขั้นตอนได้นะคะต่อไปแต่งอาหารเมื่อเราประกอบอาหารเสร็จแล้วจัดตกแต่งให้น่ารับประทานเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะจัดตกแต่งให้น่ารับประทานนะคะชวนรับประทานต่อไปเก็บล้างอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ตรงนั้นด้วยให้เรียบร้อย6ขั้นตอนนี้ในการวางแผนประกอบอาหารจานเดียวนะคะที่ผ่านมาเราทำแบบนี้ไหมทำแบบนี้ไหมคะทำแบบนี้จริงไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารู้กันว่าจริงไหมนะคะต่อไปประโยชน์ของอาหารจานเดียวคุณครูได้ถามไปตอนแรกแล้วนะคะเบื้องต้นว่าประโยชน์ของอาหารจานเดียวเนี่ยให้สารอาหารต้องเป็นไงคะครบหลักโภชนาการใช่ไหมคะ5หมู่ตามที่ร่างกายต้องการนะคะในมื้อนั้นนั้นนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายเหมือนที่ครูบอกว่าเป็นอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนก็ต้องใช้เวลาสั้นถูกไหมเพื่อจะให้ได้ทานไวๆเหมือนที่นักเรียนทานตอนเที่ยงใช่ไหมคะเวลาเราเร่งรีบแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทานอาหารจานด่วนหรืออาหารจานเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นไงคะต่อจานแพงไหมไม่แพงถ้าเราซื้อมาประกอบอาหารเองหลายๆอย่างใช้เงินเยอะไหมคะใช้เงินเยอะนะคะใช้เงินเยอะกว่าอาหารจานเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทานหลายคนในครอบครัวก็ไม่เป็นไรต่อไปข้อ3สร้างอุปนิสัยในการบริโภคให้เราเป็นคนที่รู้จักการบริโภคแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่เรื่องมากนะคะอาหารจานเดียวทานได้อิ่มก็โอเคทำงานได้เรียนได้นะคะไม่ต้องนั่นนี่โน่นต้องมีน้ำพริกต้องมีผักหรือต้องมีต้มจืดหรือต้องมีแกงอย่างเงี้ยมันจะสร้างความยุ่งยากให้กับเราฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับอุปนิสัยที่ทานอะไรแบบง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะมันก็จะดีกับตัวเราด้วย

0: ข้อแนะนำนะคะโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะคะข้อแนะนำในการที่จะประกอบอาหารจานเดียวนะคะนักเรียนปลายทางครูเชื่อว่านักเรียนมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายนะคะในท้องถิ่นของนักเรียนนะฉะนั้นข้อแนะนำในการทำอาหารจานเดียวก็คือให้นักเรียนพยายามมองหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือมีจำนวนมากนำมาประกอบอาหารนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารจานเดียวนะคะต่อไปมีตามฤดูกาลทำไมถึงต้องให้เลือกซื้อตามฤดูกาลที่มีในท้องถิ่นเพราะว่านักเรียนจะได้อาหารที่สดสะอาดนะคะสดใหม่สะอาดนะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องกลัวพวกสารเคมีใช่ไหมคะถ้าเราซื้อในท้องถิ่นหรือเป็นวัตถุดิบที่สดนะคะต่อไปเมนูนั้นที่เราคิดขึ้นมาทุกคนในครอบครัวต้องเป็นไงทานได้ชอบเพราะว่าถ้าทำขึ้นมาแล้วประกอบขึ้นมาแล้วปรากฏว่าคนนั้นไม่กินเผ็ดคนนี้ก็ไม่กินจืดก็คือมันไม่มีเมนูอาหารที่เป็นกลางที่ทุกคนสามารถทานได้ก็อาหารนั้นก็จะเป็นไงอาจจะเหลือใช่ไหมคะต่อไปเมนูนั้นต้องทำง่ายไม่ยุ่งยากเช่นอะไรง่ายอาหารจานเดียวแป๊บเดียวได้ทานเลยค่ะข้าวไข่เจียวใช่ไหมคะเมนูชอบของเด็กๆนะคะต่อไปเน้นเรื่องของความสะอาดในขณะปรุงและก็การใช้เครื่องมือด้วยนะคะเน้นอนามัยเรื่องของความสะอาดสุขลักษณะนะคะพื้นที่ก็ต้องสะอาดด้วยนะคะประเภทของอาหารจานเดียวให้นักเรียนทายเดามาเดี๋ยวแจกรางวัลอีกมีกี่ประเภทสอง มีกลุ่มสามกี่โกงอ่ะกลุ่มสามมีหกประเภทนี้ดูจากใบความรู้ใช่ไหมอาหารจานเดียวนะคะมีทั้งหมด6ประเภทนะคะ6ประเภทมีอะไรบ้าง
1: มีอาหารจานเดียวประเภทข้าวผัด
0: ดูภาพนี่คืออาหารประเภทผัดเผ็ดเห็นไหมคะผัดเผ็ดมีผัดเยอะเลยเฉลยเมนูอาหารจานเดียวก็คือประเภทผัดนะคะอันดับแรกประเภทผัดเช่นผัดเผ็ดผัดพริกแกงเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วเนาะผัดเผ็ดผัดพริกแกงนะคะส่วนใหญ่รับประทานกับข้าวสวยข้าวหุงสุกใช่ไหมคะอาหารจานเดียวต่อไปประเภทที่สองอะไรคะอะไรนะข้าวผัดประเภทต่างๆนะคะอาหารจานเดียวประเภทข้าวผัดมีหลายอย่างเลยเช่นข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดพริกแกงข้าวผัดแหนมอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่สามารถหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่นเนาะมาผัดสามประเภทแกงประเภทแกงนะคะประเภทแกงส่วนใหญ่การประกอบอาหารจานเดียวประเภทแกงเนี่ยเขาจะประกอบแบบเมนูง่ายๆแต่สามารถทำได้ในปริมาณเป็นไงคะเยอะเพื่อรองรับคนทานหลายๆคนใช่ไหมคะมันจะสะดวกแล้วก็มันจะง่ายนักเรียนสังเกตไหมเวลานักเรียนไปตลาดเขาจะมีทำเมนูอาหารจานเดียวคือแกงเป็นหม้อๆหรือเป็นอะไรนะเป็นกระทะใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่มีจำนวนปริมาณมากนะคะในแต่ละวันความต้องการของลูกค้าเยอะก็เลยต้องทำปริมาณเยอะนะคะประเภทแกงต่อไป
2: ประเภทยำ
0: ประเภทยำมีใครชอบบ้างประเภทยำยกมือค่ะยกมือให้ดูหน่อยใครชอบทานอาหารประเภทยำ

0: โอ้เกือบทั้งห้องเลยนะคะมีเฉพาะบางคนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางมีใครชอบอาหารประเภทยำบ้างคะมีหลายคนยกมือเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคิดว่าเราจะได้ทำอาหารประเภทยำกันดีไหมคะโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเนาะมาดูประเภทยำมีหลายอย่างเช่นยำแซลมอนยำวุ้นเส้นหรือส้มตำก็อยู่ในประเภทยำเช่นกันใช่ไหมลูกต่อไป5อาหารประเภทเส้นนะคะประเภทเส้นไหนใครชอบทานประเภทยกมืออันนี้จะน้อยกว่ายำเนาะประเภทเส้นมีเยอะเลยเช่นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะอาหารประเภทเส้นสปาเกตตี้ราดหน้าผัดไทยนะคะต่อไปสุดท้ายอาหารประเภททอดนะคะ6อาหารประเภททอดประเภททอดก็มีหลายคนที่ชื่นชอบไหนใครชอบยกมือ มียกก่อนเพื่อนเลยประเภททอดนะคะมีหลายคนชอบนะหมูทอดปลาทอดปีกไก่ทอดหอยทอดไข่เจียวเยอะแยะมากมายนะคะมาดูวันนี้เราทานอะไรไปคะวันนี้กลางวันวันนี้นักเรียนเลือกทานอาหารอะไรคะกลางวันอะไรนะคะยกมือเลยลูกข้าวอะไรนะคะข้าวไก่ทอดเจอแล้ว1ข้อข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรานะคะเจอแล้วต่อไป
1: ครับ
0: อะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เจอแล้ว1ประเภทต่อไปค่ะมีไหม
1: ข้าวไก่ทอดค่ะ
0: ข้าวไก่ทอดเหมือนกันเลยนะคะอาหารที่นักเรียนทานในมื้อเที่ยงวันนี้จัดเป็นอาหารประเภทใดเมื่อกี้เรียนไปแล้วประเภทอะไรคะประเภททอดข้าวไก่ทอดใช่ไหมลูกต่อไปฝั่งทางโน้นอะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวไหมคะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลูกก๋วยเตี๋ยวก็คือประเภทเส้นนะคะต่อไปมีตอบอีกเมื่อกี้มีไหมอะไรครับ
1: ผ
0: ั
1: ด
0: ผัดอะไรผัดกะเพราใช่ไหมลูกอาหารประเภทผัดนะคะต่อไปนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากอาหารมื้อนั้นนอกจากอิ่มเหตุผลอะไรที่ถึงเลือกซื้ออาหารนั้นทานเป็นมื้อเที่ยงราคาถูกมีประโยชน์อร่อยเห็นไหมคะรสชาติต้องดีด้วยนะคะโอเคต่อไปจะเป็นกิจกรรมแล้วนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำ mind mappingเรื่องของการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวนะคะการวางแผนประกอบอาหารจานเดียวสำหรับในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะได้ประกอบอาหารจานเดียวแต่วันนี้เราต้องวางแผนก่อนว่านักเรียนจะทำอะไรแต่เนื่องจากว่าอาหารจานเดียวของเรามีเยอะมากนะคะถ้าจะให้นักเรียนทำต่างคนต่างทำก็คงจะยุ่งยากนะคะวุ่นวายกันน่าดูฉะนั้นคุณครูก็เลยเลือกส่วนใหญ่ที่นักเรียนวัยนักเรียนชอบก็คืออาหารประเภทยำฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนจับฉลากส่งตัวแทนกลุ่มมานะคะจับฉลากอาหารประเภทยำใครได้ประเภทยำแบบไหนนักเรียนก็ต้องไปวางแผนและไปเตรียมกันมาแล้วก็สรุปเป็น mind mapping นะคะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วยกมือนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีฉลากส่งตัวแทนออกมาเลยอ เสร็จแล้วดูตรงนี้นะคะรอตรงนี้ก่อนยังยืนเรียงตามกลุ่มเลยลูกนี่เรียงตามกลุ่มยังคะเรียงตามกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งมานี่ลูกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งได้อะไรคะหายำทะเลไอ้กลุ่มหนึ่งอยู่ไหนกลุ่มหนึ่งแจ้งอีกทีค่ะกลุ่มหนึ่งได้อะไรลูก
1: ยำทะเลค่ะ
0: ยำทะเลนะคะกลุ่มหนึ่งดีใจด้วยนะคะปรบมือเพื่อนเชิญค่ะต่อไปกลุ่มสองค่ะ
2: ได้ยำรวมมิตรครับ
0: ยำรวมมิตรนะคะกลุ่มสองเชิญค่ะ
3: ได้เป็นยำสามกรอบค่ะ
0: ยำสามกรอบค่ะกลุ่มสามเชิญค่ะ
4: ได้เป็นยำปลาทูครับ
0: ยำปลาทูค่ะกลุ่มสี่กลุ่มสี่อยู่ไหนคะสุดท้าย
5: ครับสำหรับกลุ่มผมครับได้ยำมะม่วงปลากรอบครับ
0: ยำมะม่วงปลากรอบนะคะนักเรียนได้เมนูกันไปแล้วนักเรียนเริ่มทำใบงานได้เลยค่ะวางแผนสามารถค้นคว้าหรือสืบค้นเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้ถ้ากลุ่มไหนนักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนเมนูกลุ่มไหนที่นักเรียนต้องการเปลี่ยนเมนูแต่ว่าต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะสามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องแจ้งครูล่วงหน้านะคะ

ค่ะนักเรียนคะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะใบงานเสร็จไหมคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างบางกลุ่มยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปค้นขวาเพิ่มเติมเพื่อนักเรียนเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นยำอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนในห้องเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องของอะไรบ้างอาหารปรุงสำเร็จในหนึ่งจานคืออาหารจานเดียวที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะต้องเป็นไงคะทานแล้วอิ่มในหนึ่งมื้อนั้นๆโดยที่ไม่ต้องมีอาหารอื่นมาเสริมใช่ไหมคะแล้วก็ถูกหลักโภชนาการนะคะครบ5หมู่อาหารจานเดียวมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ6ประเภทอะไรบ้าง1ประเภทผัด2ข้าวผัดสามแกงสี่ยำห้าประเภทเส้นหกประเภททอดนะคะทั้งหมด6ประเภทนะคะต่อไปหลักในการประกอบอาหารจะเน้นเรื่องของอะไรคะประโยชน์นะคะประหยัดต้องใช้ของที่มีในท้องถิ่นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะคะเป็นหลักแล้วก็ถูกต้องปลอดภัยเป็นไงคะตรงตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานทั้งรสชาตินะคะรสชาติแล้วก็สีสันนะคะต่อไปอาทิตย์หน้าให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็นะคะวัตถุดิบหรือสิ่งที่จะนำมาตกแต่งจานอาหารของนักเรียนให้ดูน่ารับประทานนะคะให้นักเรียนเตรียมมาทุกกลุ่มเลยนะคะส่วนวัตถุดิบหลักเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมมาให้นะคะนักเรียนไปศึกษามาเลยว่ายำแต่ละประเภทเนี่ยที่นักเรียนจับฉลากได้เนี่ยประกอบการยำยังไงขั้นตอนยังไงนะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงรสชาติเอาที่นักเรียนชอบก็แล้วกันนะคะแต่วัตถุดิบหลักเดี๋ยวครูเตรียมมาให้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็เตรียมอาจจะคุณครูปลายทางต้องช่วยเตรียมนะคะวัตถุดิบในการประกอบอาหารจานเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทยำเหมือนนักเรียนต้นทางก็ได้นะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำอาหารจานเดียวประเภทอื่นได้นะคะอาจจะมีในท้องถิ่นของเรามีอะไรเราก็นำมาใช้ในการประกอบอาหารจานเดียวนั้นได้นะคะต่อไปคุณครูจะแจ้งเกณฑ์จะแจ้งเกณฑ์ของการประเมินเรื่องการประกอบอาหารจานเดียวนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคุณครูจะให้คะแนนเรื่องของการตกแต่งจานรสชาติของอาหารเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือไม่แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการครบหรือไม่5หมู่นะคะถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหารหรือไม่ฉะนั้นต้องเน้นเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะในการประกอบอาหารบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในเรื่องของการประกอบอาหารจานเดียวการประกอบอาหารจานเดียวนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะก็ใบงานที่2เรื่องของแบบบันทึกการประกอบอาหารจานเดียวนะคะหรือคุณครูปลายทางสามารถ

0: ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะถ้าเกิดว่าเอกสารเราไม่พร้อมหรือยังไงก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะคะให้กับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะคะนักเรียนปลายทางก็เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะเราจะปฏิบัติฝึกการประกอบอาหารจานเดียวกันค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถานแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 นถึง 4:30 นนะคะช่วง 9:00 นถึง 11:30 นจะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึง 14:30 นจะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลา14:30 นถึง16:30 นค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือที่ตามได้ตามสบายเลยนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮึจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลแล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอานี่นะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ซาละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook B-O-O-K Book หนังสือ Read R-E-A-D Read and Storybook S-T-O-R-Y B-O-O-K Storybook นิทาน Imagination I-M-A-G-I-N-A-T-I-O-Nimagination จินตนาการ coloring c o l o r i n g coloring ระบายสี fun f u n fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลยลื้อหมดเลยอ่ะ เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
3: ใช่ครับ
4: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
4: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
4: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อรานี่มันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นฝุ่นต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านังไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วล่ะ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากันโอ้โห
2: อ
0: ุ้ย
2: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่าไปค
0: ิดถึงลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใช
0: ่มั้ยอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู
2: ่ใช่
0: ว่าหายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
1: ก็ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงน
0: ี้
1: ว่าง
0: ั้
1: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ medium density fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวนี่มันไม้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาผ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
2: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่างมันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลาย

0: เว้ยเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
1: ใช้
0: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
2: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
0: เออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
2: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
1: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
0: แ
2: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
1: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
2: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
2: ่
1: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
2: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
1: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
2: ต่อไว้
0: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
1: ตรงจอยแตก
2: ชื้นด้วย
1: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
2: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
1: ประมาณนี้
2: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิกอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิกอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
0: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้ต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
2: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ดาด้วย
1: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่ครับเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มามันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดบ้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลย
2: แต่
1: ใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: วางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม่มีต่อ
1: ไม้หลักอัน
0: นี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือนเป็นเอ็นเสาเอ็นอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ครับแล้วนี่ก็ซอยเพิ่มเพื่อไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้งเลยอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5 ปี 10 ปี 20 ปีไปตลอดเลย
0: เดือดอยู่ไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพ
1: ี่ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
2: ค่ะ
0: คือว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: ใช้
0: น้ำยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหม

0: มื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่กว่านิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัว
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติ๊บเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่าง
2: น
0: ี้ไง
2: เข้าไปยังอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยแต่พันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็มาแมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมนี่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบเฉี่ยวมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองคุณแค่มัน
2: เออเดี๋ยวได้ยิน
0: หมดไป
2: เออ
0: น
2: ี
0: ่เรียนแบบตอนนี้หน้าตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
1: โอ
0: ้ก็คือลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห์
2: นาน
0: อยู่น
2: ะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก repellent กับ non repellent
2: อ
0: ันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
3: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: ถ้าได้เอากลับไปที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อย นะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่ใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
2: าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: ใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู
0: ่ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างนึงเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เ
2: ทปแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝน
2: ไว้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่มาเลย
0: มาเลย
2: ครับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็น
0: ม
1: ันก็ไม่ยุ่ย
2: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยอมต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้องนะตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกร่องแบบนี้เหม
2: ือ
0: นก
2: ัน ลายซอกร่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนกัน
2: คือไม่รูปแบบการซอกร่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ค
0: ือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
2: ้
0: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: ขอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวเต็มเลยไปลุยต่อครับ

0: ั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบนึงคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: รอบนึงเพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สาเก็บสีเลย
1: ได้ครับ

0: ี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ทั้ง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ศาสตร์พระราชายาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่12ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

0: พี่ร่มเย็นดูสิจุ๊บแจงโพสต์รูปรองเท้าใหม่เป็นสุขอยากได้มั่งอ่ะ
1: รองเท้าเป็นสุขที่เพิ่งซื้อไปขาดแล้วเหรอ
0: เป็นสุขใส่จนเบื่อแล้วค่ะเชือกรองเท้าก็หายไปแล้วด้วย
1: ก็ซื้อแค่เชือกรองเท้าใหม่ดีไหมล่ะประหยัดไว้ดีกว่า
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะหลานอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะทิ้งตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างแท้จริงเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา 8-9 ปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แท่งแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ
0: โหพระองค์ท่านยังทรงประหยัดขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่แล้วหลานๆถ้าคนไทยเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไงเราก็จะพึ่งพาตัวเองได
3: ้ค่ะคุณยาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีจากชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญรายได้ที่ขอบอกเลยล่ะครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราทำแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ฮไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกจะได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้าว
2: เดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใครอ
1: ะควาแมน
4: เป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้เป็นหน้านิ่งเหลือเกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: อย่างนี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋อง อยู่ในซอสมะเขือเทศได้ไหนฮะที่บอกว่ามาซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
3: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
1: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไม
3: ไม่ได้โกหกฮะไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
1: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
3: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
1: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
3: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
3: ใช
1: ่น้ำก่อยก็ได้
3: ใช่
1: น้ำจืดก็ได้
3: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบสใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
3: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
3: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
1: เรื่องอะไรก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
3: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
3: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
1: เลี้ยงมาเยอะ
3: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
1: เดี๋ยว
3: ครับ
1: เลี้ยงกุ้งอีกแล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอาแล้วจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
3: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่มั้ยครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกจิกกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลย ตายอยู่ก้นบ่อ
5: ตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่แล้ว
3: หมดบ่อทีเดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
5: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกปล่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
3: ้
5: อ
3: ัน
5: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
3: ใช่ครับ
5: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะ
3: ครับ
5: ในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
3: ครับ
5: แมนบ
3: อแมน
5: ทำไมต้องเป็นกระพง
3: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดีมีสามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
5: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนเขาก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
3: ใช่ครับ
5: เป็นหลักเนาะ
3: ใช่ครับ
5: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
3: มีปลากระพงเป็นหลัก
5: อันนี้คิดอย่างนี
3: ้ครับ
5: เออ
3: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
5: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
3: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
5: ค
3: ือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
5: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาอยู่กับปลากระพงได
3: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับแล้วเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
3: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
5: แล้วไม่ไปปกครอง
3: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราทำอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
5: ์
3: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
5: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยไม่ตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อไม่ได้ถูก
3: โอ้โหแค่ค่าขุดก็แพงแล้วครับ
5: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
3: ใช่ครับ
5: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
3: เลี้ยงอยู่แล้ว
5: มาถึงก็จัดโจ๊ะก็เลย
3: ใช่คร
5: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
3: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
5: ่อ
3: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
5: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
3: ไม่หรอกครับ
5: ท่านได้แต่ละมหาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
3: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
5: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
3: ครับ
5: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสารน้ำ
3: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะฉะนั้นเนี่ย
5: ถ้าจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นแฟมฟาร์มขนาดใหญ
3: ่
5: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
3: ใช
5: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
3: ่
5: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้ว
3: ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้เป็นครึ่งๆอยู
5: ่
3: คร
5: ับทีนี้ก็มีอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
3: ่ครับ
5: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงถ้าปลูกเลี้ยงบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
3: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่าง
5: ๆ
3: การที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ่
5: อ
3: เกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1

0: ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่จะลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้น
1: โอ้โห
0: ส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
1: งี้น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
0: ครับ
1: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
0: ครับ
1: แล้วดูซิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
0: ได้ครับ
1: นะวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
0: ได
1: ้พาไปดูหน่อยไป
0: ได้ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: รู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลถ้าใครมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกถ้าไม่ได้มาตามหาเจ้าภูกระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลากระพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองคลอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพงเน
2: ี่ยเป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
1: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ๋ใช่
1: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้วิธีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเป็นน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
1: วิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
1: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็ยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
1: เข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เขา
1: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
1: อ๋อแต่แค่เขาก่อนมันตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
1: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยตอนนั้นไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอโตเริ่มจะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
0: วิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
1: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
1: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
1: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยมาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปถ่ายบ่ออื่นจริงๆภายในเป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
1: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
1: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างครับแน่นทั้งปี
1: เลี้ยงทุกบ
2: ่อใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
1: เลขนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ่ง
2: อ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมันเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ย ปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
3: ี
2: การ
3: โตเร็วแน่นอน
2: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้แล้วเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
3: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
2: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง 60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
3: ้
2: ครับ
3: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี้
2: ใช่ครับ
3: อาหารล่ะ
2: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละอาจจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
3: เนื้อละเอียดเลย
2: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
3: โอ้โห
2: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลากระพงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
3: ้
2: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆคร
3: ับ แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
2: ครับ
3: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มันมาจากไหนตรงไหน
2: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งพอน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
3: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
2: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
3: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
2: ประมาณนี้ครับ
3: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
2: ใบตีน้ำ
3: ใบตีน้ำ
2: ใช่
3: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
2: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปัก
3: ม
2: ีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
3: อ
2: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
3: แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
2: ใช่ครับ
3: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
2: ครับ
3: ชุดลอยน้ำ
2: ใช่
3: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
2: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์3แรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
3: เปิดทั้งวันเลยไหม
2: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
3: 15ชั่วโมงเขาต้องรับภาระ15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิวๆมาว่ายดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเหตุที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำไปแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่กันไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
3: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
2: ใช
3: ่
2: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบาก
3: อ
2: ันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไว้ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
3: มันน้ำเสีย
2: ใช่ครับ
3: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
2: อ
3: ันนี้โรงอาหารปลา
2: ใช่ครับโรงอาหารปลา
3: อะไรก็ได้นะ
2: ครับ
3: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจุด
2: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
3: ่
2: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักตัวคนไทยนะก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
3: และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
2: ้
3: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
2: ่ใช่คร
3: ับ ผมบอกอาหารมีหลายไซส์
2: ใช่ครับ
3: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
2: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
3: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
2: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล็กเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเหมือนโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหันเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินหันในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
3: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
2: ่ใช่
3: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์นะ
2: ไม่ใช่เป็นอาหารผู้ใหญ่เท่านั้นครับผม
0: ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหวังของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวเนี่ยเย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ไอความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนคว้าด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูก
1: เอ๊
2: ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความ
1: ต้องการจริงๆเท่าเดิม
2: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบาง

0: บางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงนึงที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: ยังสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
0: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
0: ใช่ครับจะเป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
0: ่
1: ปลาเนื้อ
0: ใช่
1: อ๋อโล220
0: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
0: ไม่คุ้มครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
0: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันตอนสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับ
0: ปรับการ
1: ปรับการเลี้ยง
0: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร่
0: ใช่
1: ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
0: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
0: ครับรวมๆได้อยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
0: ประมาณแค่นั้นเองครับคนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไ
0: ป
1: ตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
0: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทําแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
0: ใช่อย่างคนนี้รับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
0: ก็จะตั้ง 6:30 ถึง 9:00 ก็จะเลี้ยงปลาพวกนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่ 6:30 ถึง 9:00 ก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
0: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
0: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
0: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
0: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
0: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปลี่ยนสมดุลอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
2: จากที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมาจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะฮะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็จึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมื่อถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอะฮะเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
0: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15 ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มหรือไหม
0: เคยครับ
1: เป็นยังไง
0: วิกฤตอย่างแรกก็คือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
0: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเราโตช้า
1: เรียกว่าทำใจ
0: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งผ่านไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
0: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกพวบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้นอ่ะครับมันก็ทำให้

0: ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมุติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเราขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันนะครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
0: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ
1: ่อ
0: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที่2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
0: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
1: ้
0: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้วนะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
0: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
0: ครับ
1: คือของไม่อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
0: ่
1: ตายเลย
0: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
2: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับเป็นความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามหาด
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่า
2: ครับ
1: ณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทําปลาที่ดีทําปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงนี่ก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ
1: อ
2: ันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่
1: ม
2: กลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซปลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน
1: อ
2: ันนี้ครับเขาก็จะ

0: เอารถมาคันรถกระบะสี่ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นๆส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดเนี่ยจะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
0: ้
1: อแล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
0: อ่
1: ะปลาไซ
0: ส์อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
0: อีก
1: ให้จบ
0: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได
2: ้สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะฮะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะฮะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะมาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที
0: ่
1: เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
0: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
0: มี
1: ม
0: ันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำอะไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
0: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
1: ีย
0: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
0: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
0: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอะแดปกับปลากระพงโลเดียวมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก้างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่านี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้นตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
0: GAP
1: GAP อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: มาหาฟาร์ม
1: ใ
0: ช่ณตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
0: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลาแปรรูปที่เราทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้ว มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้ว
1: อยู่ตัวแล้ว
0: แต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการ
1: แพ็กเกจจิ้ง

ลองใช่ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. iTab เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี้ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่นี้พอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพอควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมา

0: บางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
1: ครับ
0: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ครับ
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
1: คือจริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
0: อ
1: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได้คือหมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
0: นั่นนะ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
1: ถูกต้องครับ
0: อาจารย์มีร้านอาหารได้พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
1: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเลยคืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นในตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
0: ชอบตรงนั้นเล้าใจ
1: เราเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่าง
0: นี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
1: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำได้ใช่
0: ได้หมด
1: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
0: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวตลาดส่งออกหรืออะไรอย่างนี้มา
1: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเดียวไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยด้วยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
0: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
1: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่นี่ครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับปลากระพงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำแล้วยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
0: วันนี้ขอบคุณมากๆเลย
1: ครับผม
0: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
1: ครับเราดูแลอย่างดี
0: เรามีความรู
1: ้ครับ
0: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
1: ขอบคุณมากครับ
0: ไปแล้วพี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังใดแต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยล่ะครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับน้องๆพี่คิมเองนะครับเดี๋ยววันนี้พี่คิมจะมาเล่า50แฟกต์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆดูกันนะครับผมเริ่มข้อที่1กันนะครับผมข้อนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนนะครับถามผมมาเยอะมากนะครับนั่นก็คือคณะเราเนี่ยเรียนจบไปต้องใช้ทุนไหมคำตอบก็คือไม่ต้องใช้นะครับผมเราเรียนจบ6ปีเราก็ทำตามความฝันของเราต่อได้เลยนะครับคณะเราเนี่ยนะครับผมเรียนที่มหิดลสารยาตลอดเลยทั้ง6ปีนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามอีกคำถามนึงนะครับผมที่พี่ได้ยินน้องๆหลายคนเนี่ยถามมาบ่อยมากก็คือคณะเราเนี่ยเรียน4ปีหรือเรียน6ปีนะครับผมคำตอบก็คือคณะเราเนี่ยเรียน6ปีเท่ากับแพทย์คนเลยนะครับแล้วก็คณะเราเนี่ยครับผมไม่ได้เรียนแค่สุนัขและแมวเหมือนที่เห็นกันบ่อยๆในโรงพยาบาลนะครับเรายังต้องเรียนในกลุ่มของสัตว์น้ำสัตว์ทดลองสัตว์เศรษฐกิจทั้งหลายรวมถึงสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษด้วยครับคณะของเราเนี่ยครับจะมีโรงพยาบาลอยู่ด้วยกันถึง2ที่นะครับผมที่ที่1ก็คือโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรอยู่ที่มหิดลสารยาของเรานั่นเองนะครับส่วนอีกที่หนึ่งชื่อว่าโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลันอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากเรามีโรงพยาบาลถึง2ที่แล้วด้วยกันนะครับเรายังมีคอกม้าเป็นของตัวเองอยู่ที่ตรงข้ามคณะสัตวแพทย์มหิดลที่มหิดลสารยาโดยเราเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับม้าและได้เรียนผ่าตัดม้าเนี่ยในปีที่5ครับนอกจากเราเรียนผ่าตัดม้าแล้วนะครับผมเรายังมีเรียนผ่าตัดสุนัขแมวปลาก็มีนะครับกระต่ายวัวแพะและสัตว์ชนิดอื่นอีกมากมายเลยครับผมนอกจากนั้นนะครับผมมหาวิทยาลัยของเรายังมีด็อกเชลเตอร์ชื่อว่าบ้านรักหมาสารยาตรงนี้น้องๆก็สามารถไปดูในเพจ Facebook ได้ซึ่งเราเนี่ยจะมีการประกาศหาบ้านให้น้องหมาน้องแมวกันนะครับผ่านเพจ Facebook นี้นอกจากเรามีคอกม้าที่สารยาแล้วนะครับเรายังมีคอกวัวและคอกแพะอยู่ที่อำเภอไซโยกกาญจนบุรีใช้เพื่อการเรียนการสอนเหมือนกันโดยเราเนี่ยจะได้เรียนเกี่ยวกับวัวและแพะในชั้นปีที่5กันนะครับผมคณะเราเนี่ยครับยังมีเพลงโปรดของคณะชื่อว่าเพลงฟ้าหม่นคนดีนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองฟังนิดนึงแล้วกันฝ่าแดดกำฝนอดทนเพียงใดไม่เคยหวั่นไหวไม่ยอมหม่นมอง
1: ไม่เคยมีใครสนใจมามองไม่ยิ่งพยองแต่เราพอใจ
0: ประมาณนี้ครับอยากฟังลองเสิร์ช YouTube ได้เลยมีคนร้องเต็มครับผมสำหรับน้องๆม.ปลายนะครับผมคณะเราเนี่ยมีค่ายฟ้าหม่นคนดีนะครับโดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนะครับเป็นค่ายสำหรับน้องๆม.ปลายที่สนใจคณะสัตวแพทย์มหิดลนะครับสามารถติดตามเพจ Facebook ได้เลยนะครับในช่วงปี1เนี่ยนะครับผมหลังจากน้องๆเนี่ยผ่านการคัดเลือกเข้ามาที่คณะของเราแล้วน้องๆก็จะได้เข้าร่วมค่ายนึงชื่อว่าค่ายกัดเพาะเปลือกหรือค่ายนี้ครับมีชื่อเต็มว่าค่ายฟ้าหม่นกันภัยรถไฟไซโยกนะครับแต่หลายคนสายทำไมชื่อยาวจังแต่ละคำเนี่ยมีความหมายอยู่ครับฟ้ามนหมายถึงคณะสัตวแพทย์กันพายเนี่ยหมายถึงมหิดลรถไฟไซโยกเนี่ยครับหมายถึงกิจกรรมนึงที่น้องๆเนี่ยจะได้นั่งรถไฟร่วมกับรุ่นพี่ไปยังอำเภอไซโยกนะครับผมคณะเรายังมีเพลงบูมประจำคณะด้วยนะครับผมซึ่งใช้ในโอกาสรุ่นพี่เรียนจบเวลาเฉลิมฉลองงานต่างๆนะครับแต่เวลาเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคณะเราเนี่ยมีคนน้อยมากที่สามารถร้องเพลงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกอดคอแหกปากตามกันไปนะครับคณะเรานะครับผมยังมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆของคณะนั่นก็คือพิธีแจ้งเกิดและแจ้งจบนะครับซึ่งน้องๆทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะผ่านพิธีแจ้งเกิดที่ค่ายกระท่อเปลือกก่อนแล้วเมื่อน้องๆเรียนจบน้องๆก็จะมีพิธีแจ้งจบซึ่งจัดที่คณะของเราที่สารยานั่นเองนะครับหลังจากน้องๆนะครับผ่านค่ายกระท่อเปลือกมาแล้วน้องๆก็จะเข้ามาเรียนในชั้นปีที่1กันซึ่งจะมีรายวิชาพื้นฐานเป็นเคมีชีวะฟิสิกส์เหมือนกับคณะวิทย์อื่นๆทั่วไปนะครับผมซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับในชั้นม.ปลายของน้องๆซึ่งก็อาจจะมีการปรับตัวไม่มากนักนะครับในปีหนึ่งเนี่ยครับจะเป็นปีเดียวที่น้องๆเนี่ยจะได้ออกนอกคณะและจะได้เรียนนอกคณะของเราและจะเป็นปีเดียวอีกเหมือนกันที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้ปีหนึ่งของน้องให้คุ้มนะครับหลังจากเราจบปีหนึ่งเราจะเลือกสองในคณะของเรานะครับซึ่งหลังจากปีสองเนี่ยเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ออกไปเรียนนอกคณะเลยยกเว้นจะมีรายวิชาเลือกบางวิชาเท่านั้นนะครับผมที่จะได้ออกไปเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับใช้ปีหนึ่งให้คุ้มนะครับผมหลังจากเราเข้ามาที่คณะของเราแล้วนะครับผมเราจะแบ่งการเรียนใหญ่ๆออกเป็นสองช่วงคือชั้นพรีคลินิกและชั้นคลินิกนะครับผมซึ่งพรีคลินิกเนี่ยจะอยู่ในช่วงปี2ถึงปี3ส่วนคลินิกเนี่ยจะอยู่ในช่วงปี4ถึงปี6นะครับวิชาที่เป็นวิชาหลักของเราและเป็นวิชาที่ดูดพลังของเรามากที่สุดในชั้นปีที่2นะครับก็คือวิชา BSF นั่นเองนะครับโดยมีชื่อเต็มว่าBody Structure and Function นะครับผมโดยน้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของร่างกายซึ่งวิชานี้เนี่ยจะเรียนทั้งปีและเรียนแทบทุกประเภทสัตว์เลยนะครับในคณะของเรานะครับผมเราจะมีห้องเรียนของแต่ละชั้นปีเช่นห้องเรียนชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ชั้นปีที่4ซึ่งเวลาเรานั่งเรียนเนี่ยเราก็จะนั่งเรียนในห้องของเราแทบไม่ย้ายห้องไปไหนเลยนะครับผมยกเว้นมีเรียนแล็บเราก็จะย้ายไปอีกชั้นนึงเพื่อเรียนแล็บนะครับพวกเรายังต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ของพวกเราซึ่งเป็นสัตว์หลากหลายชนิดนะครับผมหลักๆเลยเราจะเรียนกับสุนัข
1: แมวและยังมีวัวแพะสัตว์ชนิดพิเศษต่างๆเช่นงูเต่า ปลาก็มีนะคร
0: ับ
1: ผม
0: น้องๆหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าคณะสัตวแพทย์เนี่ยต้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมดแต่เรายังมีวิชาอื่นด้วยนะครับเช่นวิชาเศรษฐศาสตร์ฟู้ดเซฟตี้หรือวิชาความปลอดภัยทางอาหารและวิชาระบาดวิทยานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิชาที่เราเรียนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์และสุขภาพคนด้วยนะครับสำหรับน้องๆ นะครับผมที่มีสัตว์ที่กลัวเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนที่คณะสัตวแพทย์ได้นะครับตัวอย่างพี่เนี่ยพี่มีสัตว์ที่กลัวก็คือพี่เนี่ยกลัวกบเนี่ยเป็นสัตว์สำคัญเลยที่เราต้องเรียนนะครับผมเป็นสัตว์ทดลองที่เราต้องเรียนในชั้นปีที่2ซึ่งเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องพยายามแสดงความกล้าเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ของเรานะครับเราก็ต้องพยายามตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นให้ดีที่สุดนะครับผมเมื่อน้องๆขึ้นมาเป็นชั้นปีที่3นะครับก็จะเป็นชั้นปีที่เรียนหนักที่สุดหนักที่สุดโดยจะมีการเรียนเป็นบล็อกนะครับผมหลังจากเรียนจบ1วิชาเราก็จะต่ออีกวิชานึงทันทีนะครับซึ่งช่วงปี3เนี่ยเราจะสอบกันแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับในชั้นปีที่3ของเรานะครับผมเรายังต้องเรียนปรสิตวิทยานะครับซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับแมลงหนอนพยาธิต่างๆนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องจำชื่อของมันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะครับและยังต้องเอามาส่องกล้องภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับผมเพื่อส่องดูโครงสร้างของมันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมแมลงสาบเนี่ยในช่วงชั้นปีที่3น้องๆจะไม่เรียกว่าแมลงสาบน้องๆจะเรียกว่าเพอริสเทนาต้าอเมริกาน่าอีกความพีคนึงของวิชานี้นะครับนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องไปเก็บตัวอย่างมูลสัตว์นะครับผม
1: อึสุนัขอึแมวอึม้าก็มีครับผม
0: เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาทดลองหาไข่พยาธิในอึกันครับได้ทำทุกคนแน่นอนครับผมในชั้นปีที่5นะครับผมจะมีวิธีรับกาวกันน้องๆนะครับจะได้รับเสื้อกาวสั้นเหมือนที่พี่กำลังใส่อยู่นี่เลยนะครับจากอาจารย์ซึ่งอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนใส่ให้พวกเราเองเลยนะครับและเสื้อกาวตัวนี้ครับผมน้องๆจะสามารถเอาไปใส่เพื่อขึ้นไปฝึกงานในโรงพยาบาลได้นอกจากชุดนักศึกษาเสื้อกาวสั้นที่พี่กำลังใส่อยู่นะครับเรายังมีชุดกาวยาวไว้ใส่ทำแล็บและเสื้อสครับนะครับผมซึ่งเป็นชุดที่จำเป็นมากของเราซึ่งเราเนี่ยจะใช้เสื้อสครับในการเรียนออกนอกสถานที่กันนะครับผมโดยนักศึกษาสัตวแพทย์1คนนะครับอาจมีเสื้อสครับได้มากกว่า5ตัวนะครับผมเนื่องจากเป็นเสื้อที่เราจำเป็นต้องใช้ทุกวันนั่นเองครับนอกจากเสื้อสครับที่น้องๆต้องมีกันทุกคนนะครับผมเรายังต้องมีรองเท้าบูทยางและเสื้อกันเปื้อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ล้วงก้นบัวเพื่อตรวจระบบสืบพันธุ์วัวในชั้นปีที่4ครับการที่เราเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์นะครับผมเราก็ต้องมีความละเอียดและรอบคอบด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ยกตัวอย่างเช่นการที่เราใส่รองเท้าบูทข้ามไปมาระหว่างฟาร์มวัวและฟาร์มหมูนะครับอาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อระหว่างฟาร์มได้นะครับผมในชั้นปีที่6ของเรานะครับก็จะเป็นการฝึกงานกันทั้งปีเลยนะครับผมเรียกว่าโรเตชันนะครับก็จะเป็นการหมุนเวียนไปตามชนิดสัตว์แต่ละสปีชีส์นะครับผมซึ่งแต่ละสปีชีส์เนี่ยเราจะเรียกว่าสเตชันยกตัวอย่างเช่นสเตชันไก่เราก็จะไปฝึกงานกันที่ฟาร์มไก่นะครับผมสเตชันสัตว์เล็กเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลของเราเพื่อฝึกสัตว์เล็กนะครับสเตชันในปี6นะครับน้องๆก็จะมีทั้งหมด10สเตชันหลักนะครับผมและเรายังมีสเตชันสุดท้ายเป็นสเตชันพิเศษให้น้องๆได้เลือกเองว่าน้องๆสนใจทางด้านไหนนะครับอย่างพี่เนี่ยครับพี่สนใจทางด้านสัตว์พิเศษและสัตว์ป่านะครับผมพี่ก็ลงเลือกฝึกพิเศษสัตว์ป่าไปนะครับคณะเรานะครับยังมีโรงอาหารประจำคณะนะครับผมเนื่องจากเราเนี่ยเรียนกันค่อนข้างเข้มข้นเราแทบจะไม่มีเวลาออกไปร้านข้างนอกเลยนะครับผมเราก็จะอุดหนุนโรงอาหารของคณะเราเป็นหลักเลยครับจากประสบการณ์6ปีของพี่นะครับพี่สามารถบอกได้เลยว่าคณะนี้เนี่ยเป็นคณะที่กิจกรรมเยอะมากเรามีชมรมเยอะมากนะครับผมเช่นชมรมการภัยพิษสุนัขบ้าชมรมค่ายอาสาหรือสัตวแพทย์อาสานะครับชมรมปลาสวยน้ำใสชมรมสัตว์ป่าและสัตว์แปลกก็มีนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีชมรมที่ไม่เกี่ยวกับสายวิทย์เช่นชมรมเวทมิวสิกเกี่ยวกับดนตรีและชมรมเวทโฟโต้เกี่ยวกับถ่ายภาพด้วยนะครับค่ายอาสาของคณะพี่นะครับมีชื่อว่าค่ายสัตวแพทย์อาสานั่นเองหรือชื่อย่อว่าค่ายสพอครับโดยค่ายนี้เนี่ยจะจัดขึ้นตอนปิดเทอมจะไปจัดกันที่ต่างจังหวัดน้องๆเนี่ยครับจะได้ช่วยชาวบ้านฉีดวัคซีนช่วยรักษาสัตว์และยังได้ช่วยสอนหนังสือน้องในโรงเรียนด้วยครับพี่แนะนำว่าน้องๆเนี่ยควรไปค่ายนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมไม่ควรพลาดเลยเรามีกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนนะครับเพื่อช่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคเรบีสนะครับผมให้แก่สุนัขและแมวของคนในพื้นที่นะครับซึ่งนักศึกษาตั้งแต่ปี1ขึ้นไปสามารถมาช่วยกันทำกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันนักศึกษาคณะเราทุกคนนะครับจะได้มีโอกาสเรียนทำหมันสุนัขและแมวทุกคนและบางคนนะครับยังมีโอกาสได้ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่เพื่อช่วยลดประชากรของสุนัขและแมวจรจัดด้วยครับนอกจากเรียนวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับผมบางวันเสาร์บางวันอาทิตย์นะครับเรายังมีกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัดนอกสถานที่กันด้วยภายใต้การดูแลของอาจารย์นะครับการเรียนการสอนของคณะพี่ส่วนใหญ่เนี่ยครับจะเป็นภาษาไทยแต่เอกสารประกอบการเรียนและเท็กซ์บุ๊กทั้งหลายที่น้องๆต้องเรียนนะครับก็จะเป็นภาษาเพราะงั้นพี่ก็เลยแนะนำว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยถ้าน้องมีเวลาว่างๆนะครับผมแนะนำให้เปิด YouTube หรือไปเรียนเพื่ออัพสกิลภาษาอังกฤษตัวเองก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆมากเลยนะครับงานพรีเซนต์ของคณะพี่นะครับก็ถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับผมใน1เทอมเนี่ยมีงานพรีเซนต์เยอะมากและงานพรีเซนต์ส่วนใหญ่เนี่ยครับน้องๆจะต้องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเ ราะฉะนั้นถึงเวลาใครไม่เก่งภาษาอังกฤษจำเป็นต้องเก่งตอนนั้นแล้วนะครับผมในช่วงปิดเทอมของคณะพี่นะครับน้องๆก็จะมีโอกาสได้เลือกสถานที่เพื่อไปฝึกงานกันโดยในช่วงปี3ขึ้นปี4เนี่ยก็จะมีวิชาบังคับเป็นวิชาฝึกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับนอกจากฝึกงานในประเทศไทยแล้วเนี่ยน้องๆยังมีโอกาสที่จะได้เลือกฝึกงานเพื่อไปยังต่างประเทศด้วยสำหรับตัวพี่นะครับพี่มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ประเทศไต้หวันนะครับผมเป็นโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษซึ่งก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ของพี่มากๆนะครับในการได้เห็นการรักษาในต่างประเทศนั่นเองครับคณะพี่เนี่ยครับเป็นคณะที่เราเนี่ยเดินทางบ่อยกันมากๆนะครับผมบางวันเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่6โมงเพื่อที่จะไปฝึกงานกันนอกสถานที่และบางเดือนเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่สารยากันเลยสถานที่ที่เราไปกันบ่อยๆเลยเนี่ยครับก็เช่นสวนสัตว์ฟาร์มอื่นๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาเรียนในคณะนี้เนี่ยครับก็จะได้เดินทางกันบ่อยนิดนึงได้ไปต่างจังหวัดกันบ่อยนะครับคณะพี่นะครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแกะเล็กครับผมแกะเล็กเนี่ยมาจากคำว่าแกะเลคเชอร์จะเป็นรูปแบบนึงในการเรียนนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยจะช่วยกันเรียนภายในรุ่นแต่ละคนนะครับก็จะทำสรุปของแต่ละวิชาออกมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับคณะพี่เนี่ยครับเป็นคณะที่อบอุ่นมากเวลาเราทำกิจกรรมหรือเรียนเราก็จะได้ทำใกล้ชิดกันแล้วก็ใกล้ชิดอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ของพี่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ในคณะด้วยครับก่อนที่น้องๆ นะครับจะเรียนจบจากคณะนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องทำโปรเจกต์จบนะครับซึ่งจะเป็นงานวิจัยโดยน้องๆเนี่ยจะได้ทำหัวข้อร่วมกับอาจารย์และเพื่อนๆนะครับในกลุ่มเล็กๆและก่อนจบนะครับน้องๆก็จะต้องพรีเซนต์แล้วก็ทำโปสเตอร์เพื่อแสดงผลการวิจัยของน้องๆด้วยครับอย่างของพี่นะครับพี่ทำเรื่องการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการวัดระดับโปรตีนชนิดหนึ่งในช้างเลี้ยงพันธุ์เอเชียครับคณะสัตวแพทย์ของพี่นะครับก็จะมีการสอบใบประกอบวิชาชีพกันด้วยนะครับโดยจะจัดสอบกันในช่วงปี5ขึ้นปี6นะครับซึ่งการสอบครั้งนี้เนี่ยเป็นการสอบที่สำคัญมากแต่น้องไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะหลังจากที่น้องเนี่ยก้าวเท้าเข้ามาเป็นนักศึกษาคณะพี่เนี่ยน้องก็จะมีเพื่อนช่วยกันเรียนช่วยกันติวข้อสอบกันนะครับหลังจากน้องๆนะครับเรียนจบจากคณะพี่ไปแล้วเนี่ยน้องๆไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอในโรงพยาบาลอย่างเดียวยังมีสายงานอื่นๆที่ต้องการสัตวแพทย์นะครับเช่นสายงานด้านอาหารกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและปศุสัตว์หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะทำเรื่องธุรกิจส่วนตัวนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ50 facts ของคณะสัตวแพทย์มหิดลนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยก็แสดงว่ามีใจให้คณะพี่หน่อยนึงแล้วใช่มั้ยครับก็พี่เนี่ยก็รอน้องๆมาเป็นรุ่นน้องคณะพี่อยู่นะครับแล้วเจอกันครับ

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ็งป่าแต้วหรือเดียวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: จริงๆเป็นลูกหลานชาวนาเนาะพ่อแม่เป็นชาวนา

0: การเลี้ยงดูแลพ่อแม่
1: แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนความคิดตัวเอง
0: เข้าไปทำงานในกรุงเทพครับแต่อยู่สักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองก็เลยกลับบ้านตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มาคุยกับครอบครัวว่าจะขอลองมาทำในพื้นที่ที่มีก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงที่จะไม่ทําได้แบบเก่าพ่อแม่ทํามาเนี่ยเหมือนทําแล้วมันก็ไม่พอเนาะทําแล้วมันก็ถักกบนี่มันไม่เหลืออะไรเงี้ยทําแบบนั้นก็เลยพยายามลองศึกษาลองมั่วๆดูก่อนแรกๆสุดท้ายแล้วมันก็เจอปัญหาเรื่อยๆเจอหนอนเจอศัตรูเจออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะงั้นก็ไม่น่าได้แล้วก็ต้องไปหาความรู้อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้แนวคิดว่ามันไม่ควรตัดหญ้าไม่ควรตัดหญ้าเยอะเพราะหญ้านี่คือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้วปานหลังๆก็โอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดสักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหาเมื่อ2ปีที่แล้วที่ว่าแรงหนักๆฮะคือของชาวบ้านตายเกือบเยอะมากบางสวนตายยกสวนเลยครับเพราะเขาตัดหญ้าเตียนดินแต่สวนเราคือมีหญ้าเยอะมากหลายคนก็จะบอกให้สวนเราขี้เกียจไหมจริงๆสวนนี่ก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นได้ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือว่าเกษตรกรที่ต้องมาดูแลก็คือต้องมาเช็คดอกที่มันออกถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องคัดออกเพราะต้องการให้มันเป็นพวงที่สวย
1: ทุเรียนเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายามปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีในการดูแล
0: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ำไป
1: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริง
0: ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้มากกว่า

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไร
1: จากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
0: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
1: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
0: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นเนี่ยครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปึ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นกิ้งหวยอย่างเงี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
0: ใช่ครับ
2: เหลืองๆเล็ก
0: ๆเหมือนไอ้ดอก
2: อะไร
3: ก็ได้วันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก้งหวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านนะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไป
0: น้ำถ้าไม่มีแล้งมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
4: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
0: ก็แกก็จะนี่ครับให้ชวนให้เก็บ
1: พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกำนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าทำแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบป้ามีเม็ดอัญชันนะเอาไหมเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
0: แล้วอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่าผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่2เพราะว่ารอบ2จะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับรู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองอ่ะยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการเนี้ยระบบเศรษฐกิจมันทำลายเกษตรกรมันทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทำให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้นั่นคือความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้เงี้ยแล้วก็โทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลอ่ะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
1: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจ

0: ใดผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีก่อนท่านจะควรรับโปรด
1: รับสอนเราจะนั่งรถไปกัน
2: รถไป
3: รถไป
4: ไปไหน
5: ไปไหน
6: ไป
7: จับปู
8: ได้จับปู
9: กิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
0: ผู้โดยสารก่อนลงจากขบวนรถโปรดจับปู
10: ไปเที่ยวกันเลย

จริงๆแล้วไอ้การจัดทริปเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมเนี้ยเราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุประสงค์ของทริปจริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได
1: ้มาแล้ว
2: ให้
1: ผมต้องอย
2: ู่ฝั่งขวามือ
3: นะพระเจ้าสบายดีจริงๆที่สิ่งที่เด่นๆก็คือผมพยายามทําแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
1: เดินหาน้ำขอบจ้าขอบ
6: พี่อ้อมจับพี่อ้อมจับ
7: แต่ว่ามันตาย
6: แม่พี่อ้อมจับ
8: นี่ไงจับ
9: ไหมขาไหม
8: ใช่ไหม
1: ใครคิดว่าเป็นห้องแอร์
9: จับเลยจับอันนี้อยู่ข้างบน
1: ไหนช่วยดูหน่อยมาจับแบบนี้นี่มาแบบพี่ออม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็ก
9: ๆจะถอดรองเท้าไหมนี่จับงี้ลูกจับงี้เออน่ะ
10: ไม่มีที่
11: จับรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
12: เนี่ยพี่ปูจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาในช่วงเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมอ่ะเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านน่ะมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับดูเนี่ยมันสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทําอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทําทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
5: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยของเด็ก
4: ซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
3: มาแล้วครับปูนาชุบแป้งทอด
11: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติข้างนอกอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
8: เอาอันนี้ตักได้นะ
0: เราก็รู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์นะอินทรีย์กับวิถีครอบครัวเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้นะเพราะเรากำลังจะชูว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในครอบครัวมันสำคัญมันจำเป็นเนี่ยมันคือห้องเรียนของเด็กๆมันคือห้องเรียนของครอบครัวที่จะได้กินข้าวด้วยกันจะได้เดินไปจับปูด้วยกันเลอะด้วยกันเล่นด้วยกันอันนั้นก็คือวิถีที่เราสร้างขึ้นมา

สวัสดีค่ะพี่ปิ่นมุกนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแนะนํา50แฟกต์เกี่ยวกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาค่ะข้อแรกนะคะคณะของเราไม่ใช่คณะค่ะแต่ว่าเป็นวิทยาลัยซึ่งชื่อเต็มก็คือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาค่ะรู้หรือไม่ว่านักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยที่เริ่มเรียนเริ่มกันในพ.ศ. 2530วิทยาลัย

ไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งแรกในประเทศไทยค่ะชื่อย่อคณะเราชื่อว่า SS ย่อมาจาก Sport Science ซึ่งเด็กมหิดลจะไม่เรียกว่าสปอร์ตไซค่ะส่วนมากจะเรียกว่า SS แทนคณะเรานะคะไม่ต้องเป็นนักกีฬาก็เรียนได้ค่ะคณะนี้ไม่ได้เรียนไปเพื่อเป็นนักกีฬานะคะแต่ว่าเรียนไปเพื่อประยุกต์ใช้เอานำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้กับกีฬาค่ะโดยจบไปก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาก็ได้ค่ะคณะเรานะคะไม่จำเป็นต้องเรียนจบสายวิทย์มาก็สามารถเรียนได้ค่ะพี่เองก็จบสายศิลป์เหมือนกันศิลป์จีนโดยคณะเรานะคะก็จะแบ่งเป็น2หลักสูตรด้วยกันคือ1หลักสูตรวทบหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรสสบศิลปศาสตร์บัณฑิตโดยหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักกีฬาที่จบสายศิลป์มาสามารถเรียนได้ด้วยค่ะสสบก็จะแบ่งออกเป็น2เอกด้วยกันเอกออกกำลังกายและการกีฬาแล้วก็เอกกีฬาฟุตบอลโดยที่เอกกีฬาฟุตบอลเนี่ยของเราเนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่สามารถผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับวงการฟุตบอลเนี่ยมากมายเลยค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าวทบกับสสบแตกต่างกันยังไงสั้นๆเลยนะคะวทบเนี่ยจะเน้นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศส่วนสสบเนี่ยจะเน้นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะพี่จะอธิบายยาวๆเลยนะคะวทบเนี่ยจะเน้นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในด้านสมรรถภาพทางกายและวิเคราะห์มุมในการเคลื่อนไหวในแต่ละชนิดกีฬาค่ะสสบจะเน้นกีฬาเพื่อสุขภาพนะคะโดยสสบจะแบ่งเป็น2เอกเอกที่1คือการออกกำลังกายและการกีฬาก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาการออกแบบโปรแกรมสำหรับกลุ่มคนเฉพาะบุคคลเช่นคนอ้วนคนท้องผู้สูงอายุเด็กแล้วก็มีการจัดการธุรกิจกีฬาค่ะเอกที่2นะคะคือเอกกีฬาฟุตบอลโดยจะมุ่งเน้นพัฒนากีฬาฟุตบอลเป็นสำคัญก็จะมีพัฒนาด้านการสอนการจัดการแข่งขันการตัดสินแล้วก็การทำทีมเรียกได้ว่าครบเลยค่ะทั้ง3เอกจะมีวิชาที่เรียนด้วยกันด้วยนะคะเช่นวิชาโภชนาการพื้นฐานในการเคลื่อนไหววิชาหลักวิทยาศาสตร์การและอื่นๆอีกเยอะมากเลยค่ะเด็กสายศิลป์อย่างพี่นะคะก็ต้องพยายามมากกว่าคนที่จบสายวิทย์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีวิชายากอยู่คือวิชาอนาโตมีซึ่งเราก็เรียนเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์มีไปดูอาจารย์ใหญ่ที่ศิริราชด้วยมีดูกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่างๆเส้นประสาทแต่ว่าเราไม่ต้องผ่าเองนะมีคนผ่าให้เราดูอยู่แล้วเราแค่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเฉยๆแล้วก็วิชานี้เป็นวิชาที่ยากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่ก็ผ่านมาแล้วตอนปี1เนี่ยเราจะเรียนพื้นฐานของอนาโตมีส่วนถ้าเป็นปี2ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ว่าเรายกเวทท่านี้เราได้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างจะมีวิชากีฬาบังคับเรียน3กีฬาด้วยกันนะคะก็คือมีว่ายน้ำมียิมนาสติกแล้วก็มีกีตาร์ค่ะน้องๆอยากรู้ไหมคะว่ากีฬาที่เขาบังคับเรียนเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเรียนไปเพื่อเราสามารถเอาตัวรอดได้เวลาอยู่ในน้ำนะคะไม่ทำให้จมน้ำสามารถมีชีวิตรอดได้เวลาเรือล่มอะไรประมาณนี้ค่ะเรียนยิมนาสติกเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกชนิดกีฬาเลยเช่นการม้วนหน้าม้วนหลังเวลาเราโดนเตะเวลาเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถม้วนตัวหลบได้ส่วนกีตาร์เนี่ยถ้าน้องๆอยากทราบว่าเรียนไปเพื่ออะไรก็ลองเข้ามาเรียนกันนะคะคณะเรานะคะไม่ได้มีเรียนแค่วิชากีฬาอย่างเดียวนะคะเรายังมีวิชาอื่นๆอีกด้วยนะคะเช่นวิชาภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์และโภชนาการค่ะเราจะเรียนภาษาเกี่ยวกับการกีฬาเป็นศัพท์เฉพาะทางเทคนิควิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมให้นักกีฬาสร้างแอปพลิเคชันในการออกกำลังกายต่างๆและสุดท้ายนะคะวิชาโภชนาการเราจะเรียนเกี่ยวกับโภชนาการทางการกีฬาคือเราสามารถออกแบบอาหารให้กับนักกีฬาได้แล้วก็กินยังไงให้ดีต่อสุขภาพค่ะในมหิดลเนี่ยจะมีประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าที่คณะพี่เนี่ยมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเป็นแค่10-20% ของคณะเองแล้วเราก็จะได้รับการดูแลจากเพื่อนผู้ชายที่ดีมากเช่นเวลาไปกินข้าวนะคะเพื่อนก็จะเก็บจานให้ผู้ชายเนี่ยก็จะถือจานข้าวไปเก็บให้ผู้หญิงเลยเดี๋ยวผู้หญิงกินเสร็จแล้วก็ไปได้เลยค่ะผู้ชายในคณะพี่นะคะก็จะกินข้าวมากกว่า2จานเลยค่ะหรือเรียกได้ว่าเป็นกะละมังเลยทีเดียวค่ะโดยเมนูประจำนะคะก็จะเป็นข้าวกล้อง
อกไก่ไม่หนังสั่งจนแม่ค้าเนี่ยจำได้เลยค่ะมาถึงปุ๊บไม่ต้องสั่งแม่ค้ายื่นให้เลยผู้ชายคณะพี่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นหน้าโหดโหมดคิตตี้ค่ะรูปร่างลักษณะภายนอกเขาอาจจะดูกล้ามโตบึกบึนหน้าโหดอะไร

ี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วภายในเขาเนี่ยนิสัยดีเอาใจใส่เทคแคร์เพื่อนผู้หญิงดีมากค่ะส่วนมากนะคะหนุ่มวิทย์กีฬาก็จะมีแฟนเป็นสาวพยาบาลซะเยอะเลยค่ะสาววิทย์กีฬาอย่างเราเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาจีบค่ะเพราะว่าเพื่อนผู้ชายแก๊งใหญ่มากเดินกันไปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยใครเขาจะกล้าเข้ามาจริงไหมคะทุกคนผู้ชายในคณะพี่นะคะจะมีซิกแพคกันมากกว่าครึ่งขณะเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเรายังต้องไปทำอาชีพเป็นเทรนเนอร์เป็นคนสอนกีฬาถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดีก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้คนได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คณะเนี่ยจะมีขวดน้ำประจำตัวกันคนละขวดเลยค่ะอยากทราบไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่คณะเรานะคะมีตู้น้ำให้กดฟรีเลยค่ะเย็นอีกนะคะคณะพี่นะคะก็จะมีเครื่องหมายประจำชั้นปีให้นะคะคือเดินมาเนี่ยรู้เลยว่าคนเนี้ยปีไหนเครื่องหมายประจำชั้นปีหนึ่งคือเป็นแท็กป้ายชื่อค่ะสีน้ำเงินห้อยคอใส่คู่กับชุดพิธีการ1ปีเต็มส่วนปี2ก็จะเป็นแท็กป้ายชื่อเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแถบสีเขียวม่วงของคณะแล้วก็ปี3จะเป็นป้ายชื่อหนีบๆส่วนปี4จะเป็นช็อปตัวนี้เลยโดยทุกปีนะคะเราจะมีการพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดกันกับเพื่อนๆวิทย์กีฬาต่างสถาบันในงานวิทย์กีฬาสัมพันธ์โดยที่เด็ก SS เนี่ยส่วนเรียกกันว่า SS สัมพันธ์นั่นเองค่ะตอนที่เราขึ้นปี2แล้วเนี่ยเราจะเป็นพี่ๆก็คือเป็นเฮดในการจัดงานต้อนรับน้องๆปี1คือบรรยากาศในงานเนี่ยก็มีทั้งกิจกรรมสนุกเฮฮากันแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการรับขวัญน้องผูกข้อมือเรียกได้ว่าอบอุ่นมากเลยค่ะเหมือนครอบครัวกันเลยพอขึ้นปี3เราก็จะมีโอกาสเข้าร่วมทีมสโมสรนักศึกษานะคะพัฒนาทักษะ soft skill นอกห้องเรียนค่ะสำหรับน้องๆปี2ปี3นะคะก็จะมีค่ายเยาวชนรักกีฬาภาคฤดูร้อนด้วยนะคะจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะค่ายเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของคณะเราเลยเป็นการให้น้องๆปี2ปี3ได้ลงมาลงมือวางแผนการสอนเด็กเรามีแผนการสอนยังไงต้องสอนเด็กยังไงกีฬาอะไรบ้างส่วนพี่ๆปี4นะคะก็จะดูออร่านิดนึงเพราะว่ามีเสื้อช็อปด้วยเวลาใส่แล้วมันก็จะดูเท่ดูคูลขึ้นมานะคะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็จะเริ่มบิ้วกล้ามกันโตเลยค่ะแบบเดินมาอย่างนี้เลยค่ะเวลากินข้าวก็จะแบบกินน้ำกล้ามปูดออกมาอย่างนี้เลยค่ะเหมือนกล้ามปูเลยค่ะพอขึ้นปี4นะคะเราก็จะได้เสื้อช็อปค่ะสีขาวแบบนี้เลยเอาไว้ใส่ตอนไปฝึกงานค่ะก็จะดูแบบลุคเท่ๆนิดนึงค่ะวิทย์กีฬาเนี่ยจบไปไม่จำเป็นต้องเป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวนะคะเราสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายมากๆเพราะกีฬาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีน้ำใจนักกีฬาเข้ากับคนได้ง่ายสิ่งเหล่านี้เลยทำให้เราอ่ะจะเลือกทำงานที่ไหนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วพี่ๆเพื่อนหรือน้องๆในคณะเรานะคะยังสามารถหารายได้เสริมตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยเช่นจะเป็นการสอนกีฬาเด็กว่ายน้ำยิมนาสติกเทควันโดฟุตบอลฟุตซอลอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถทำงานเสริมในคณะได้อีกด้วยนะคะแต่เราต้องได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ก่อนค่ะเช่นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นต้นค่ะคณะพี่นะคะก็ยังมีห้องฟิตเนสให้เล่นฟรีเลยค่ะสำหรับเด็กวิทย์กีฬาเท่านั้นตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยนะชื่อว่าห้องDido Weight Training Room ค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะคือสระว่ายน้ำสิริมงคลค่ะเราสามารถลงไปเล่นได้ทุกวันเลยค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆนอกจากในห้องเรียนแล้วนะคะยังสามารถพบเด็กวิทย์กีฬาได้ที่ฟิตเนสสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาบาสฟุตบอลสระว่ายน้ำเปตองเนี่ยชื่อเดิมตึกแรกของวิทย์กีฬานะคะชื่อตึกว่าสลากินแบ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชื่อนี้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยตั้งอยู่ชั้น3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะอาคารที่ใช้เรียนกันปัจจุบันนะคะได้รับพระราชทานนามมาให้ชื่อว่าอาคารศิริมงคลตั้งอยู่ที่มหิดลสารยานี่แหละค่ะวิทย์กีฬาของเรามีอาจารย์หลายคนมากๆเลยนะคะที่เป็นไอดอลแต่ที่ทุกคนที่น่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คืออาจารย์ต้นนั่นเองค่ะบอกเลยว่าคนนี้ฮอตสุดๆเลยค่ะแฟนคลับในมหิดลชาแนลนี่เยอะมากๆเลยค่ะวิชาที่ได้เรียนกับอาจารย์ต้นนะคะบอกเลยว่าได้เหงื่อถูกวิชาแน่นอนค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยฟิตมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชา PT หรือ Personal Trainer นะคะคลาส Arabic Dance คลาสมวยจีนบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากค่ะขาอ่อนกลับบ้านเลยค่ะนอกจากอาจารย์แล้วนะคะยังมีพี่ๆตัวท็อปนะคะเช่นพี่จินนี่พี่ภูมิพี่ทีนโหบอกได้เลยค่ะว่ายอดติดตามมีพุ่งปรี๊ดในการแข่งขัน Stanchia Fishy Game นะคะทุกๆปีเลยเนี่ยคณะ SS เนี่ยจะเป็นที่จับตามองของหลายๆคณะเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะตีลังกาเก่งคณะเราอ่ะมีนักกีฬายิมนาสติกหลายคนเลยค่ะที่เป็นทีมชาติ

มาเรียนที่นี่เช่นพี่เองเวลาเดินในมอนะคะทุกคนจะรู้เลยว่าเนี่ยแหละ SS มาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนใส่ชุดกีฬาหมดเลยค่ะบ่อยกว่าใส่ชุดนักศึกษาอีกค่ะนี่ไม่รู้เลยว่าซื้อชุดนักศึกษามาได้ใส่อยู่กี่ครั้งแต่ในวิชาที่ต้องเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดนักศึกษาค่ะเพราะว่ามันสุภาพแล้วก็เรียบร้อยกว่าค่ะแฮชแท็กที่เป็นอมตะของวิทย์กีฬาเลยคืออะไรรู้ไหมคะเราจะรักกันตลอดไปค่ะคำนี้ได้ยินแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาขึ้นสแตนเชียค่ะเวลาโดนลงโทษหรือรุ่นพี่ปีสูงสูงมาเนี่ยเขาจะสั่งแหละกอดคอแล้วก็นี่ค่ะเราจะรักกันตลอดไปเราจะรักกันตลอดไปแล้วก็ลุกนั่งไปประมาณเป็นร้อยเป็นพันรอบได้เลยค่ะแน่คุยกันมาถึงขนาดนี้เริ่มสนใจคณะพี่ขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้จักกันมากกว่านี้แนะนำให้มาโอเพนเฮาส์เลยเพราะว่าพวกพี่ๆเนี่ยจะจัดขึ้นในทุกๆพฤศจิกายนของทุกปีเลยแต่ลืมมากันเยอะๆนะมาเจอกัน

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: ร้องเหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
2: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
2: ใช่เลยค่ะ
3: น่าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่สนใจขนมสตรอเบอร์รี่มากกว่า
4: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
4: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินกันพุงโตแน่ๆ
3: จ้า

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: อ๋อเดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว้
1: อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
1: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ค่ะ
1: ร้านมาเลยค่ะ
0: ไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึงเลย
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: หนูอยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ได้เลย
0: ค่ะ
1: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: งั้นหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
4: ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี
1: ้อันนี้เป็นขนม
0: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงเราจะเรียงวนอย่างเงี้ยค่ะเรียงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเรียงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเรียงเองนะคะ
4: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
0: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเรียงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อส
0: ับ
4: วาง
0: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: ลองดูนะงานหนักเลยนะพี่เฟย
4: ์เราดูค่ะแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
3: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
1: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋าแล้วมันไม่ติด
0: จ้าจ้า
3: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่า

0: จะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
1: แล้ววันหนึ่งพี่ต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอาดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพรุ่งนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกลีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
1: ทุกชนิดเลย
0: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
1: ได้แล้วครับได้ค่ะเสร็จแล้วครับ
0: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ่ะ
1: ยังไม่หมดเลยหรอ ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
2: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
1: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
3: กี่วัน
0: สิบกว่าปีค่ะ
3: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
0: เราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดี
3: ค่ะไม่โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
0: ประมาณ10ปีค่ะ
1: โอ้ยอย่างนั้น
2: ในที่ความตัวเล็กๆ
0: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
1: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
2: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทำก็ป้าทำพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
0: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
1: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
0: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
1: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหลูอะคะ
2: ว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
1: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
2: ื่
1: อ
2: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
1: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: ใช่
1: ต้องใช้แรงตั้งนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
2: แต่แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
0: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะทีเด็กทราบไหมเอ่ย
2: อย่างนี้ลูก
1: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
2: ไม่ใช
1: ่ก็จะสวย
2: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบกวนเทียนใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
1: กินขนมไทย
0: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้พี่แฟนนะคะ
4: กดไม่ได้
2: ค่ะ
4: ขนมอยู่ปะไม
2: ่
4: ได
2: ้ค่ะ
1: กลัวไหมคะเนี่ย
2: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะแล้วเราก็
0: ต
2: ้
0: องดูแบบนี้ดูสิคะ
2: แล้วเราก
0: ็
2: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
1: อันนี้ก็รีบปิด
2: คะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
0: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
2: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
1: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
5: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วนะคะ
2: น
5: ี่
2: เลยค่ะไปพี่พรจะแบกเก็บเอาของมานะลูก
1: ได้
0: มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
2: ก็มีกะทินะคะ
1: กะทิค่ะ
2: ก็น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลทราย
2: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าว
0: อันจะหอมแบบนี้ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
1: ข้าวตอกค่ะ
2: ข้าวตอกนะคะ
1: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
2: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือ

0: จะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
1: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
2: อันนี้ไม่บดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะ
1: โอ้เก่งมาก
3: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้อตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
2: ใครรู้
3: ไ
2: หมคะ
4: ข้าวเปลือกผสมข้าวทุกอย่าง
1: โอ้โห
5: มากเกินไปแล้วค่ะ
1: ข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ

0: าดูวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ฝ้ายช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก
1: ็ช้อนเดียวพอ
0: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
1: ค่ะ
0: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
2: แล้วเราจะใช้เวลาเท่าไหร่หรอคะ
0: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
3: ยัง
4: ยัง
0: ค่ะโอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
1: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
0: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
1: ได้กลิ่นแล
3: ้
1: ว
3: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอ่ะ
0: ใช่ค่ะตื่นเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
1: ถ้าจะได้เลยครับพอไปเยอะอย่างเงี้ย
0: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังดูกันเลย
3: โอ้ย
0: เด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: พ
4: ี่
1: ป้าตรงนี้ด้วย
0: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วงั้นเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
4: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะไปไป
5: แล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แอบไหม้นิดนึงนะ
1: ถ
0: ้
1: าไป
0: น
1: ั้น
0: นี่นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
4: ค
0: ่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆ
6: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
3: รู้แล้ว
6: ค่ะตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
4: ค
6: ่ะเอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลใครคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
5: เทไหมครับ
1: เทไหม
6: ยกเลยลูกมาเดี๋ยวป้าทำ
1: เ
6: ลย
1: เห็นไหม
5: คุณป้าขาเราให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
6: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
5: มาฝั่งนี้มา
6: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
1: ก่อน
3: ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ยไฟ
6: หอมค่ะ
1: ห
6: นูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสาม
3: ใส่เท่าไหร่คะเนี่ย
6: ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
3: ใส่หมดเลยใช
6: ่
3: ไหม
6: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
3: อ๋ออันนี้
6: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
3: ร้อนนะคะเนี่ย
1: แล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงอ๋อ
6: ก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
1: ไม่เคย
6: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยทันทีก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
7: คุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะ
3: ใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
6: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
7: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
6: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
5: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
6: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
7: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
6: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พ
1: อ
6: เราเทตามๆลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
7: พีคครับ
1: ก็
7: กวนอันนี้กับตำอันนู้น

0: กว่ากันครับ
1: ตำมันนี
0: ่พระอันนี้สงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
1: มือเลยค่ะ
2: เอานั้นไปปั้นก่อนเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็ใหม่
0: เลยโอเคได้ค่ะได้เลยค่ะ
2: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
0: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมีช็อ
2: คคล้ายๆกันเหรอลูก
0: สงสัยแม่พิมมาวางนี้ไว้ก่อน
3: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
2: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
0: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นไปด้วย
2: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
0: อุ้ยใหญ่มาก
2: นี่ลูกปั้นเบาๆนี่ค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนโยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
0: ้ทุเรือ
2: เดี๋ยวป้าจะพักกดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
0: า
2: ะ
0: ยังไม่ได
2: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
0: ้
2: ว
0: อ๋อพิมพ์อยู่นี่
1: ได้แต่ความเลอะเทอะ
0: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนมอ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
2: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
0: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
2: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
0: กดทุกลูก
2: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
0: หนูไม่ค่อย
1: ทำหนูขอ
0: โอ้โหม
1: ือ
0: ทำ
1: โอ้โหน
2: ี่
1: ม
2: ือ
1: จะร
2: ี
1: บเลยอ
2: ัน
1: น
2: ี้คืออาชีพโอเคค่ะหนูต้องกดตรงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
0: แล้วเด
2: ี๋
0: ยวค่อยๆอัดไป
2: ใช่
0: ไม่ค่อยได้
2: นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
0: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
1: ชั่ว
2: มาแล้ว
0: มีชื่อด้วยข้าวตอกตั้ง
2: โอเค
0: ต้องมีชื่อไงคะ
2: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
0: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
0: โหพี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได้
1: รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
2: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
0: ป้าแบบชิมหรือยัง
1: เดี๋ยวหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
0: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: พี่แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
0: มาน้องพริกชิมกัน
3: จ้อย
4: เผ็ดทั่ว
0: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
4: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
2: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
4: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเทียน
0: อันนี้มันหวานๆหอมๆแล้วก็มันจะมันๆนะ
2: คะ
0: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
2: ัน
0: จะนิ่มๆ
5: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
0: หุ้ยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุก

0: แล้วมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
1: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย
0: ไปเร็ว
4: ไปเร็วไปเร็วไปขนมสวยมากเลยอ่ะ
5: ไปเร็วไปเร็วนะคะ

0: 115 บาทค่ะ 115 บาท
1: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ของใ
1: ครเนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
2: ใส่ถุงด้วยค
1: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50 บาทนี่ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
4: ฉันแล้วเจอใหม่นะครับ
5: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
4: แอบเหรอ
5: ไม่แอบเลยอย่างนี้ไม่แอบเลยอย่างนี้
4: น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

กินก็ประมาณไปกินมันอ่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้น

0: ื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ
1: wow.
0: เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทีมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้เฉาก๊วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ

0: ขึ้นชื่อว่าชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะทัพทีมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเซ็น
0: ครับอ๋อแล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะคะ
1: ก
0: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
1: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
0: ้
1: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
1: ประมาณ40องศาครับ
0: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
1: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่คร
0: ับ อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะ

0: จะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
1: ก็คือถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับคนจีนยกมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต
0: ้มีคนอีสานมาถึงนี้ด้วยเหรอ
1: มีครับกับนี่ว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
0: จริงเหรอคะ
1: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
0: โอ้มากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเน
0: าะ
1: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเผ่าลาหูครับ
0: เรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้เหรอ
1: ใช่ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
0: เฮ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
1: อาหารดั้งเดิม
0: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
1: ้นอกจากบ้านหลอมร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านนะครับเวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเป็นเรียกสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
0: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศานะครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของเรียกผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
0: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
1: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานินสายน้ำไหล
0: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื
1: ่อ
0: ของที่นี่
1: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อยครับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
0: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
1: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทัพทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
0: ม
1: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิญประวัติศาสตร
0: ์
1: ทางศาสนาประวัติธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งพันต่างๆหรือว่าครบวงจรตามเขาเรียกตามแบบที่กระทรวงเขากำหนดมาครับ
0: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อ่ะก็ยากพอสมควรนะ
1: ก็เราเขาเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบค่อยทีค่อยอาศัยกันทำให้เราอยู่กันได้แบบสองสามปีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
0: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
1: มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะเป็นเจ้าของสวนลูกสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็สวนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับส่วนมุสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับเขาครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต
0: ์
1: เป็นหลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันครับแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกว่าฟองดองสามัคคีพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
0: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
1: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
0: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปก็ทิมควรไปที่ไหนดีคะ
1: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
0: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
1: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
0: ป่ะเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

คเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนอินก้ากำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

ื้อตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มาลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผิ่มแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อิ่มอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตะเนาะแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะน้อแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาภายในอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42% รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25% และศาสนาอื่นๆอีก 0.33% ค่ะวัดบ่อน้ำร้อนหนึ่งในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ชอบกินทุเรียนนะคะเราทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยฟินหมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะ

ดมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัว

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะ

ยามแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายนต์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแต่ถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสุกปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS Plant Nutrient

แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer C H E M I C A L F E R T I L I Z E R chemical fertilizer แปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวนั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศ

0: เย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่ตาวมันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
1: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
0: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
0: เปิดแม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
4: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
1: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเหรออันนี้สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพระเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนใหม่นี้เลย
3: เหนียว
2: เหนียวเนาะ
4: ตรงน
2: ี้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
2: แก่ไหมแม
5: ่บอแก้พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังดีอยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเนาะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
2: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้ๆไม่เพิ่งถูกยัง
2: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังจ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ยัง
2: เหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
2: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
2: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกัน

0: ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
1: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านะนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งคือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่อาทิตย์ละน้อย
0: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เ
0: ฮ
2: ้ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่นะหาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะ

0: มาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พระเดชตัดมาเนาะ
1: ใช่
0: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
1: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้

0: ็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
1: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
2: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
2: อ
3: ไม่
2: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมันนะ
2: อ๋อมันมีต้น
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได
2: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
2: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
2: นี่ก็ใช
3: ่
2: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี้อะ
2: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
2: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
2: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได้
2: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
2: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
2: ตัดออก
3: กาบทีละกาบ
2: เอาเลาะโอเคค่ะ

0: จริงถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
1: มันเตี้ย
0: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
1: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
0: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
1: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
0: ต้น
1: มันอะไม่คันแต่ลูกมันค
0: ัน แต่ลูกมันคัน
1: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
0: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
1: จ้ะ
0: ที่กินได
1: ้โอเค
0: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
1: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
0: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
1: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
0: ได้
1: ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อตาวนะคะหรือว่ายอดตาวสดสดเลยขาวๆกรอบกรอบเลยหวาน
0: ยอดหวานหวาน
1: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกตาวเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อตาวแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระกอพริกแล้วก็กะปิ
1: กะปิ
2: เกลือ
1: และไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
1: ย
2: ผักไปรอไว้ก่อน
1: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อตาวแล้วนะคะ
2: หน่อตาวค
1: ่
2: ะ
1: ปกติเวลาคนที่มาหาตาวก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
1: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
1: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
1: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
1: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
1: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มๆเค็มๆเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกใบตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหวายก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานก็เดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: ันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อๆแม่ๆบ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไรแกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าตะ
2: นี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: เฮ้ย
1: ขวัญข้าว
0: ล้า
2: โอ้ยโอ้โหพี
0: ่เย
1: ้ขอเบาสิลูก
3: มา

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

สวัสดีครับมาจากทันตะปีหนึ่งครับตอนนี้มันกำลังจะจบปีหนึ่งแล้วก็อยากจะมารีวิว50แฟกต์เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีหนึ่งให้ทุกคนฟังกันครับก็มาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะทุกวิทยาเขตครับก็จะมาเรียนที่สารยาก็อย่างเช่นมาร์คทันตะปีหนึ่งใช่ไหมครับมาจะเรียนที่สารยาแต่ว่าตั้งแต่ปี2ถึงปี6เป็นต้นไปครับมาจะเรียนที่ซาโยทีอยู่ตรงอนุสาวรีย์ครับไปนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเรียกชื่อคณะเป็นตัวย่อครับก็อย่างเช่นทันตะก็จะใช้ DT ศิริราชก็จะใช้ SI รามาก็จะเป็น RA LA ก็จะเป็นศิลปศาสตร์ SC ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ EG ก็จะเป็นวิศวะก็จะจำไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าเยอะมากสำหรับตึกในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะเป็นชื่อย่อเช่นกันครับเช่น MLC ก็จะเป็นตึกศูนย์การเรียนรู้ตึก L ก็จะเป็นตึกเรียนรวม LA ก็จะเป็นตึกคณะศิลปศาสตร์ SC ก็วิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ครับเยอะมากครับก็สำหรับเด็กมหิดลสายยาทุกคนนะครับจะรู้จักคำว่าจักก้าครับจักก้าก็คือจักรยานในมหาวิทยาลัยครับก็สามารถเช่าฟรีเช่ามันก็ไม่ฟรีก็คือให้ยืมฟรีเอาบัตรนักศึกษาไปแลกครับแล้วก็จะใช้จักรยานได้จนกว่าเราจะเอาบัตรนักศึกษาไปคืนครับจริงๆมาร์คไม่ได้มีจักก้าครับคือมาร์คมีจักรยานของตัวเองแต่ว่าก็เคยยืมจักก้าไปปั่นที่เรียกว่าอะไรอ่ะศิริราชมีอยู่วันนึงเคยล้มลงเล่นจักรยานนะครับเพราะว่ารีบปั่นจากหอไปเรียนเราเหมือนถนนมันลื่นฝนตกครับก็นักศึกษาน้องๆปี1กําลังจะขึ้นไปเรียนก็ปั่นจักรยานระวังด้วยนะครับถ้าวันไหนฝนตกครับสำหรับนักศึกษาที่นี่นะครับสามารถฟังออเคสตราได้ฟรีเลยแล้วก็ถ้าบางงานเสียตังก็จะเป็นราคานักศึกษาที่ถูกมากๆครับแต่สำหรับมาร์คยังไม่เคยฟังนะครับแต่ว่าเพื่อนเคยฟังแล้วบอกว่าที่นี่ดีมากจริงสำหรับข้อนี้สำคัญมากครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับมีคอนเสิร์ตฟรีเยอะมากเฮ้ยไม่ฟรีมีคอนเสิร์ตที่ถูกมากเยอะมากๆแล้วก็มาไปทุกคนเลยก็คือมีศิลปินดังๆเยอะมากแวนด็อกมีทีเจมีคอยินสันพาราด็อกเยอะมากครับคือมาจำไม่หมดเหมือนกันแต่ว่ามาไปทุกคนแล้วก็สนุกมากๆบัตรถูกมากด้วยก็สำหรับชื่อของคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะที่จัดนะครับอย่างเช่นศิริราชก็จะเป็นฮิลไนท์อินไคลซิตก็จะเป็นของวิศวะอินซอมเนียก็จะเป็นของ SC แล้วก็ LA จะเป็น LA Fest ครับสำหรับทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีตลาดนัดที่มาร์คชอบมากๆก็คือจะมีร้านที่มาร์คแนะนำ2ร้านก็คือเป็นร้านกาแฟที่มันอยู่แถวๆเขาจะเรียกว่าป่าไผ่อ่ะแต่ว่าเอาจริงตอนนี้ให้จิ้มก็ยังจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มีร้านหมูทอดตรงข้ามตึก LA ครับก็คืออร่อยมากเหมือนกันก็คือร้านนั้นมันจะกินเป็นข้าวเช้าทุกวันศุกร์เลยครับก็สำหรับวันพุธบ่ายนะครับทุกคณะก็จะมีเวลาว่างรวมกันครับเพราะว่าพุธบ่ายจะเป็นวันที่พวกเราทุกคนไม่มีครับก็อย่างมาร์คก็จะเอาเวลาว่างเนี้ยไปเตะบอลกับเพื่อนอีกอย่างนึงที่นักศึกษาเขานิ

0: ยมทำกันก็คือทำชาบูที่หอกับเพื่อนครับไม่ก็ไปเซ็นทรัลสารยาหรือว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเซนสาครับครับก็สำหรับวิชาที่มาเรียนในปีหนึ่งนะครับก็จะเรียนเหมือนรามาศีลาแล้วก็เภสัชเลยก็จะมีวิชาเคลคูลัสที่ทุกคนรักมาก
1: รักมาก
0: มีแลบชีวะมีแลบเคมีมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแต่ว่าสำหรับในเทอม2ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละคณะครับอย่างเช่นทันตะก็จะมีวิชาที่เป็นพื้นฐานของทันตแพทย์ยังมีวิชาฟิสิกส์เพิ่มขึ้นมาด้วยมีชีวะยังมีอยู่เลขแคลคูลัสก็จะเปลี่ยนเป็นสถิติครับแต่ว่าสำหรับวิชาที่ทุกคณะยังต้องเรียนอยู่ก็คือบูเก้ร้อยครับบูเก้ร้อยจะเป็นวิชาที่ทุกคณะเรียนรวมกันครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆอย่างมาร์กในกลุ่มมาร์กก็จะมีเพื่อนทุกคณะเลยบูเก้จะเป็นวิชาที่ทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันครับก็คือจะได้เพื่อนต่างคณะเยอะมากๆก็นอกจากบูเก้ร้อยนะครับยังมีลาเก้ที่คณะวิทย์สุขภาพจะได้เรียนรวมกันด้วยครับกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดลครับเยอะมากก็จะมีสนามบอลสนามบาสมีทุกสนามครับแล้วก็สำหรับมาร์กมันจะชอบใช้สนามเทนนิสสำหรับสนามกีฬาที่พูดมาทั้งหมดนะครับยังมีสนามกีฬาสควอชด้วยที่ไม่คิดว่าในมหาวิทยาลัยจะหาเล่นได้ครับในมหาวิทยาลัยมีห้องม้าด้วยอย่างม้าก็จะขับรถผ่านหรือว่าขี่จักรยานผ่านก็จะเห็นห้องม้าทุกวันเลยครับนอกจากห้องม้ายังมีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามห้องม้าเลยก็จะเห็นหมาน่ารักออกมาจากโรงพยาบาลเต็มเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีโรงแรมอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยก็คืออยู่ตรงวิทยาลัยนานาชาติครับที่สำคัญเลยก็จะมีบุฟเฟ่99บาทที่แบบเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้เลยอยู่ในตอนเช้าครับถ้าพูดถึงบุฟเฟ่นะครับนักศึกษาทุกคนต้องรู้จักร้านที่ชื่อว่า B35 ครับเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มาคิดว่าอร่อยที่สุดในสารยาแล้วแล้วก็ราคาจะแตกต่างกันตามเพศครับก็คือผู้ชายจะแพงกว่ารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะ179แล้วผู้หญิงน่าจะ149อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอีกอย่างที่มักชอบไปนั่งมากๆก็คือทะเลสาบ MUA ครับอวดรู้ไหมนี่มันจะเป็นแบบเหมือนถนนที่ติดกับทะเลสาบเราสามารถแบบไปขี่จักรยานไปจอดแล้วนั่งเล่นได้แล้วคือมันสวยมากอ๋อพระอาทิตย์ตกด้วยใช่ในมหาลัยมีสาราไทยด้วยนะครับอยู่แถวๆดุริยางคศิลป์ครับมันก็เคยไปอยู่2ครั้งไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปนั่งรอระหว่างเรียนก็เคยครับก็ถ้าพูดถึงถ่ายรูปก็จะมีมุมสวยๆอยู่ในมหาวิทยาลัยเยอะมากก็อย่างเช่นที่มาชอบไปที่สุดเลยคือตรงดุริยางครับเดี๋ยวอวดรูปก่อนจริงๆรูปในมอเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ถ่ายที่ดุริยางตรงดุริยางจะมีเหมือนเป็นบ่อปลาคาร์ฟที่แบบปลาเยอะมากแล้วก็แบบสีจะสวยมากข้างหลังแนะนำให้ไปถ่ายรูปกันได้ครับสำหรับข้อนี้ไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นความเชื่อนะครับก็คือถ้าใครก็ตามที่ไปถ่ายรูปกับร้านมอครับจะติด F หรือว่าไม่จบภายใน4ปี6ปีอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับซึ่งมาร์กก็ไม่กล้าถ่ายเหมือนกันครับกับความเชื่ออีกข้อนึงครับก็คือนักศึกษาที่ไปยกเป็ดหน้ากายภาพข้ามทะเลสาบครับจะได้แฟนในมหาวิทยาลัยซึ่งมาร์กยังไม่เคยนะครับแต่ว่าเพื่อนมาร์กก็เคยไปยกแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนในมหาลัยนะครับมีชมรมให้เลือกลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพ
2: เทนนิสฟุตบอลสีม้าดนตรีเปตอง
0: อีกเต็มเลยครับแต่ว่าไม่ได้บังคับให้เลือกลงนะครับมาร์กก็เลยไม่ได้ลงครับที่มาร์กไม่ได้เลือกชมรมเลยเนี่ยเพราะว่ามาร์กติดกิจกรรมอย่างอื่นครับมาร์กก็เป็นลีดของคณะด้วยแล้วก็ได้ไปประกวดดาวเดือนของคณะด้วยครับรุ่นพี่ถ้าดูอยู่ก็อย่าโกรธกันนะถ้าฟังทำผิดตอนจบมันคือจะตบอย่างวันนี้แล้วทุกคนจะได้ยินเสียงแล้วก็ทุกคนจะลุกขึ้นมาครับถ้าสำหรับการเรียนในมหาลัยนะครับใครที่เรียนไม่ทันหรือว่าอยากทบทวนบทเรียนครับมหาลัยจัด e-lecture ก็คือจะเป็นการเรียนย้อนหลังเหมือนเป็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนในแต่ละคาครับสามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราอยากเรียนเลยสำหรับกิจกรรมรับน้องปีหนึ่งของที่นี่นะครับจะเรียกว่ารักน้องมาก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันนะครับกิจกรรมรักน้องอีกไฮไลท์นึงเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรักน้องที่เป็นโต้รุ่งด้วยมันจะเป็นกิจกรรมรับน้องนี่แหละจะเต้นสั่นกันตั้งแต่เย็นของวันนึงจนถึงเช้าของอีกวันนึงเลยปีหนึ่งของทุกคณะเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสแตนเชียร์ครับที่ทุกคณะสามารถเลือกว่าจะทำได้หรือว่าจะไม่ทำก็ได้ครับซึ่งทันตะก็มีนะครับสแตนเชียร์แต่ว่าสแตนเชียร์ของที่นี่นะครับก็คือจะไม่ได้ประกวดครับจะเป็นโชว์ของแต่ละคณะมาโชว์ร่วมกันมากกว่าแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ของสแตนเชียร์เลยเนี่ยก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับจะมีการร้องประสานเสียงเพลงรักน้องไม่เคยได้ดูของจริงครับแต่ว่าเคยดูใน YouTube ซึ่งแบบแค่ดูใน YouTube ก็ขนลุกแล้วครับครับสำหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาลัยเลยเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับเราก็จะเรียนรวมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเยอะเลยครับแต่ว่าจะมีอยู่2คณะที่จะไม่ได้ทำกิจกรรมกับพวกเราเท่าไหร่ก็คือ MS กับ IC ครับในมหาลัยนะครับจะมีรถรับส่งเรียกว่ารถแทมครับแบ่งเป็น3สาย3สีซึ่งสามารถดูได้ด้วยนะว่าแบบรถจะมากี่โมงแล้วรถไปแบบจอดที่ไหนบ้างแต่ว่ามาไม่ได้โหลดแอปมาก็คือจะไม่ได้ดูเลยแล้วก็ขึ้นวัวทุกครั้งเลยครับแล้วก็นอกจากรถแทมนะครับยังมีรถฟรีที่สำหรับใครที่อยากจะเข้าเมืองครับสามารถใช้บริการชัตเตอร์บัสครับก็คือจะรับส่งตั้งแต่สระยาศรีราหรือว่าสระยาพญาไทแล้วก็มีขาไปทั้งขากลับเลยครับมีสิ่งที่มาประทับใจอยู่ครั้งนึงก็คือมาเคยลืมกระติกน้ำคิตตี้สีชมพูไว้แล้วก็โทรไปหาเขาแล้วเขาก็ยังเก็บไว้ให้มาครับก็คือแบบดีใจมากที่ยังไม่หาย
3: นี่ครับนี่กระติกน้ำสีชมพูของมา
0: มีคำศัพท์เฉพาะสำหรับเด็กในมหาลัยอีกคำหนึ่งก็คือบุ๋ยครับเรียกง่ายๆก็คือตัวเงินตัวทองครับซึ่งเราทุกคนก็จะเจอบ่อยมากในเดือนทุกที่ก็จะมีครับแถวๆสังคมก็จะเจอบุ๋ยเยอะมากเรียกว่ามีทุกที่ครับบุ๋ยที่สำคัญมากๆนะครับก็คือปีหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษครับจะแบ่งห้องตามคะแนนของโอเน็ตดังนั้นน้องๆที่จะสอบโอเน็ตนะครับห้ามทิ้งโอเน็ตนะครับใช้จริงในมหาวิทยาลัยครับสำหรับกิจกรรมอำลาสารยานะครับก็จะจัดขึ้นทุกปีเป็นกิจกรรมที่จัดให้น้องๆปีหนึ่งครับที่จะต้องแบบแยกย้ายกันไปในแต่ละวิทยาเขตที่จะไม่ได้เรียนร่วมกันแล้วแต่ว่าปีนี้เสียดายมากที่จะไม่ได้จัดครับสำหรับอีกกิจกรรมนึงที่น่ารักมากๆในสารยาครับก็คือ PY Pro ครับจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในแถวๆวันวาเลนไทน์เหมือนเราสามารถเขียนข้อความหรือว่าจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งมาก็ได้นะครับแต่ว่ามาไม่ได้เป็นถึงขนาดที่ว่ามีคนมาร้องเพลงให้ฟังแต่ว่าจะเป็นการเล็กๆกับช็อกโกแลตน่ารักน่ารักมากกว่าครับตอนนี้มาไม่แน่ใจว่ามาได้โปรจากใครเหมือนกันครับเพราะว่าโปรไม่ยอมบอกชื่อตัวเองแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆในคณะเราได้แหละหรือเปล่าครับถ้าเป็นช่วงใกล้สอบนะครับห้องสมุดในมหาลัยจะเปิดให้เรานั่งถึงเช้าเลย24ชั่วโมงและที่สำคัญครับจะมีขนมแล้วก็แบบน้ำแจกฟรีด้วยไอเย็นกินอิ่มครับในสารยานะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากอย่างมาก็จะมีมุมลับอยู่มุมนึงที่จะเป็นแบบเหมือนดาดฟ้าก็สำหรับใครที่มาเรียนปีหนึ่งนะครับก็ลองหาดูครับเดี๋ยวถ่ายรูปเยอะเลยตั้งแต่ปี2เป็นต้นไปนะครับบางคณะก็จะไม่ได้เรียนที่สารยาแล้วอย่างเช่นศิริราชรามาหรือว่าทันตาเองครับทำให้มาร์กเนี่ยไม่ได้เจอรุ่นพี่ในต่างคณะเลยอย่างเช่นพี่มินเนี่ยครับก็คือมาร์กจะไม่เจอเขาเลยในแบบในรั้วมหาลัยครับแต่ก็ยังได้คุยกับพี่มินบ้างในบางครั้งครับบางทีก่อนเข้ามหาลัยมาร์กก็ได้ปรึกษาพี่มินนะครับเวลาแบบตอนสอบเข้าอะไรเงี้ยพี่มินแบบเครียดไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตไหมมาร์กก็ปรึกษาเขาอยู่ครับครับในมหาลัยครับก็จะมีโรงอาหารเยอะมากอยู่ตรง NLC อยู่ตรงสังคมรู้สึกว่าตรงหลุยยางก็จะมีโรงอาหารเหมือนกันแต่ว่าโรงอาหารที่มาร์กไปกินประจำก็คือสังคมครับข้าวหน้าเป็ดอร่อยมากครับสำหรับปี1นะครับจะมีทั้งหอในทั้งหอนอกให้เลือกอยู่เลยไม่ได้บังคับแต่สำหรับมาร์กจะเลือกอยู่หอนอกครับถามว่าปี1เรียนยากไหมมาคิดว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นมารู้สึกว่ามันยากกว่ามปลายแต่ว่ามันไม่เครียดเท่ามปลายเพราะว่ามปลายเนี่ยเราเหมือนยังไม่มีที่เรียนแต่ว่าปี1เนี่ยมันยากแต่เรามีที่เรียนแล้วมันก็จะไม่ค่อยกดดันเท่ามปลายเกรดเฉลี่ยปี1เทอม1ของมาร์กได้ 3.81 ครับแต่ว่ามันวัดอะไรไม่ได้ครับมาคิดว่าเทอมต่อไปก็จะไม่ได้เท่านี้แล้วสำหรับกิจกรรมที่มาไม่อยากให้น้องๆที่กำลังจะมาเรียนที่สายาพาดเลยก็คือคอนเสิร์ตครับก็คืออยากให้ทุกคนไปดูให้ครบทุกคนครับเพราะว่าคอนเสิร์ตที่นี่ถูกมากๆแล้วก็แบบมีแต่วงดังๆมาเล่นเท่านั้นเลยอยากฝากถึงเพื่อนๆใครคณะแล้วก็ในมหาลัยทุกๆคนเลยที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วในปี2หรือปีถัดไปก็คือรักเพื่อนๆครับ

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะครับสัตว์ที่น้องป้าจะพาเพื่อนๆไปชมนั้นมันแฝงไปด้วยความน่าตื่นเต้นและก็น่าสงสารไปด้วยกันครับ
1: คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยทานแล้วแข็งแรงเอาอวัยวะต่างๆมากินแล้วแบบบำรุงร่างกายจริงๆแล้วไม่ใช่เลยซึ่งสัตว์ชนิดนั้นก็คือตัวนิ่มหรือว่าตัวลิ้นครับน้องปาร์ควันนี้คุณหมอจะพาน้องปาร์คไปพบกับภารกิจของสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ชนิดนี
2: ้อุ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยครับหมออ้อยผมชักอยากจะไปแล้วสิ
1: โอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปกัน
2: ครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
1: Animal Speak

0: นี่ไงนี่ไงน้องปาร์คสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่หมอฟุ้ง
3: อ๋อพี่หมอฟุ้งได้ยินคุณหมออ้อยบอกว่าพี่หมอฟุ้งเป็นสัตวแพทย์แต่ทำงานด้านอะไรอะครับ
1: หลักๆแล้วทำงานด้านสัตว์ป่าครับแต่จริงๆแล้วสัตวแพทย์พอจบมาทุกคนเนี่ยจะด้านสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์หมดนะครับแล้วก็ใครสนใจทำงานด้านไหนโดยเฉพาะพอเข้ามาทำงานก็จะทำงานด้านนั้นซึ่งของพี่หมอเนี่ยทำงานด้านสัตว์ป่าโดยตรงครับ
0: น้องปาร์คสงสัยไหมสัตว์ป่าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่เราเรียกว่าสัตว์ป่ากันน้องปาร์คเคยเที่ยวสวนสัตว์ไหม
3: เคยครับเคยอยู่
0: น้องปาร์คเข้าไปปุ๊บเจอสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์ป่าเกือบหมดเลย
3: ม้าลายด้วยเหรอครับ
1: ม้าลายก็ใช่แต่จริงแล้วมีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายเลยทั้งโลกนี่มีสัตว์ป่าอาจจะเป็นล้านชนิดเลยน้องปาร์ค
3: โอ้เยอะกว่าสัตว์เลี้ยงเลยใช่ไหม
1: โอ้เยอะเยอะกว่ามหาศาลไม่รู้กี่หมื่นเท่า
0: สัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างน้องปาร์คลองนึกสิ
3: มีหมามีแมวมีปลามีนก
0: แล้วบางครั้งเนี่ยคนก็เอาสัตว์ป่าเนี่ยกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็มี
3: งูอะครับ
0: งูก็ส่วนนึงใช่
1: เต่าก็ใช่หรอกแต่ว่าเต่ามันมีหลายชนิดหรืองูมีหลายชนิดบางชนิดเท่านั้นที่คนเอามาเลี้ยงได้แต่หลายชนิดยังอยู่ในป่า
3: ครับ
0: เห็นไหมสัตว์เนี่ยในโลกเราเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วส่วนใหญ่สัตว์ในโลกเราใบนี้คือสัตว์ป่าทั้งนั้นเลย
3: โอ้โหที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับน้องปาร์คแล้ววันนี้เนี่ยพี่หมอฟุ้งจะพาน้องปาร์คไปพบกับสัตว์ป่าอีกหนึ่งชนิด
3: ชื่อว่า
0: ตัวลิ้นหรือว่าตัวนิ่มครับ
1: น้องปาร์ครู้จักไหมครับ
3: รู้จักครับ
1: รู้จักรูปร่างหน้าตา
0: ไหมเคยเห็นไหม
3: ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยเห็น
0: ทาง
1: น
0: ั้
1: นวันนี้มีโอกาสแล้ววันนี้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวพี่หมอพาไปดูพร้อมยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ทางนั้นเราไปดูกันเลย
3: ไปเลยครับลุยนะครับ

0: ครับเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ้น
1: ครับ
0: แต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคอกม้า
1: อ๋อนี่มีม้าด้วย
0: ในนี้มีม้าอยู่จะเห็นว่าห้องแรกกับห้องที่2มีม้าอยู่นะครับแต่คราวนี้ในห้องบางส่วนเนี่ยเราก็มาดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ้นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เราติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าห้องนี้จะมีตัวแม่และลูกที่เขาเป็นสัตว์ป่าของกลางแล้วก็มาอยู่ที่นี
1: ่นึกว่ากลัวโดนขโมยติดกล้องวงจรปิดไว
0: ้ส่วนหนึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ย
1: ร
0: เราจะปล่อยให้ขโมยไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในการดำเนินคดีซึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจับแล้วส่วนหนึ่งก็จะส่งมาที่เราเพื่อให้ช่วยในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพก่อนที่จะไปปล่อยป่าหร
1: ือ
0: ว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงที่อื่น
1: คราวนี้การที่เราถ่ายเนี่ยเพื่อเอาไปศึกษาด้วยดูพฤติกรรมด้วย
0: ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทุกๆประเทศเลยที่มีตัวนิ่มหรือตัวลิ่นอยู่เนี่ยเรามีข้อมูลของเขาน้อยมากๆน้อยจนแทบไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วควรจะต้องเลี้ยงหรือดูแลยังไง
1: นี่ไปดูตัวจริงดีกว่าน้องปาร์ค
2: แล้วตัวนิ่มนี่มันมีแบบแหล่งกำเนิดจากเอเชียหรือยุโรปครับ
0: ถ้าในกลุ่มนี้ในเอเชียก็มียุโรปไม่มีครับแล้วก็มีที่แอฟริกาที่แอฟริกานี่จะมี
2: เมืองร้อนอะไร
0: ใช่ครับในกลุ่มเมืองร้อนนะครับ ซึ่งตอนแรกๆที่เราได้มาเนี่ยครับเราใส่ทุกตัวไว้ในห้องเดียวกันแล้วเราพบว่ามันมีปัญหา
1: ก็คือเครียด
0: ด้วย
2: มันทะเลาะกันนะครับ
0: ก็ไม่เชิงทะเลาะกันละครับแต่โดยปกติแล้วสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ต่างคนต่างอยู
1: ่ตัวใครตัวมัน
0: คราวนี้พอมาอยู่รวมกันปุ๊บอันนี้มีปัญหาเรื่องการแย่งกันแล้ว

0: เห็นไหมเนี่ยน้องปารู้ไหมว่าทำไมมันชอบมุดอยู่ในนี
1: ้มันอายมันกลัวหรือมันไม่คุ้นครับ
0: จริงๆเราไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนดังนั้นเนี่ย
1: นกฮู
0: กไม่ใช่นกฮูกก็หากินกลางคืน
2: กลางคืนเหมือนก
0: ัน แต่ว่าที่กลางคืนเนี่ยเขาจะแอคทีฟจะตื่นตัวหาอาหารกินกลางวันจะนอนใช่ไหมครับคุณหมอฟง
2: ใช่ครับแล้วก็โดยปกติแล้วพอเวลากลางวันที่เขานอนเนี่ยเขาจะหาโพรงอาจจะเป็นโพรงไม้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นโพรงดินหรือโพรงหิน
1: มันอบอุ่นนะครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องความอบอุ่นและความเย็นเรื่องอุณหภูมิเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยแต่คราวนี้เขาไม่ได้ต้องการอุ่นมากหรือไม่ได้ต้องการเย็นมากมันมีความเย็นที่เขาต้องการพอเหมาะพอเจาะอยู
0: ่
2: อาจจะอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิที่ประมาณสัก25 26 27องศาเพราะนั้นเขาจะหาอุณหภูมิแบบเนี้ยในการที่เขาอยู
1: ่
2: แต่คราวนี้ถ้าเป็นในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโพรงไม้นะครับในบางฤดูแล้วไปอยู่ตามซอกหินในบางฤดูแต่พอมาถึงที่เนี่ยเราขนต้นไม้ใหญ่ๆมาไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องดัดแปลงมีอะไรบ้างที่จะมีความเย็นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเราก็พบว่าเจ้าท่อที่เราใช้ในการก่อสร้างเนี่ยครับบางรุ่นบางแบบคือท่อใหญ่หินเนี่ยมีอุณหภูมิต่าง

0: ใกล้เคียงกันแล้วก็จัดมาให้เขาอยู่
1: เขาเลือกใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเลือกให้เขาอยู่ในที่ที่มีหญ้
0: า
1: ที่มีหินที่มีดินเขาก็จะเลือกเขาเองว่าเขาชอบแบบไหน
0: ซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเรามีความรู้เรื่องนี้น้อยมากเพราะนั้นเราก็ต้องทดลองวิธีการทดลองเราก็จัดหลากหลายแบบเลยในห้องนึงก็มีจัดอุปกรณ์3อย่าง4อย่าง5อย่างแล้วสังเกตดูว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: แล้วเราค่อยหาเหตุผลว่าน่าจะเพราะอะไร
2: ครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องออกหากินตอนกลางคืนมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับ
0: ถ้าชื่อของเขาเจ้าแพนกอลินเนี่ยชื่อภาษาไทยเรียกว่าตัวกินมดเป็นสัตว์กลุ่มตัวกินมดเพราะนั้นอาหารหลักของเขาก็คือมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มดอย่างเดียวอาจจะเป็นทั้งมดทั้งปลวกโดยเขากินทั้งตัวที่เป็นมดตัวจริงๆอย่างที่เราเห็นที่กัดเจ็บๆนะครับ กับที่เป็นตัวอ่อนที่เป็นไข่ที่อยู่ในรังโดยเฉพาะอย่างไข่เนี่ย
1: ตัวมด
0: กลางรังเนี่ยโอ้โหชอบมาก
2: มดแดง
0: ใช่มดแดงก็เป็นมดชนิดหนึ่งที่เขากินแต่กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นมดไม้ที่ตัวสีน้ำตาลน้ำตาลนะคร
2: ับ แล้วมันมีฟันไหมครับมันมีฟันไหมครับ
0: พวกนี้เป็นตัวกินมดแต่ว่าไม่มีฟันครับ
2: ไม่มีฟันแล้วมันจะเคี้ยวยังไงอะครับ
0: ปกติแล้วเขาไม่เคี้ยวเลยครับวิธีการที่เขาหาอาหารก็คือใช้ลิ้นที่ยาวเป็นพิเศษแนบลิ้นออกมาแตะที่ตัวสัตว์ใช่ครับทำท่าได้เหมือนมาก
3: เหมือนมาก
0: ที่ตัวมดแล้วก็ดึงเข้าปากไปแล้วก็กลืนเลยนะคร
1: ับ ไม่ต้องเคี้ยว
0: ไม่ต้องเคี้ยว
1: ใช้ลิ้นตวัดคือลิ้นจะจับเอาไว้เหมือนจะแตะตัวมดแล้วก็จะติดลิ้นเข้าไปลิ้นพวกนี้ยาวมากลึกถึงซวงอกเลยไหมฮะ
0: ลิ้นเนี่ยกลางอกเลยครับ
1: ลิ้นเขาอยู่ข้างในเนี่ย
0: ถ้าเป็นตัวนิ่มในเอเชียเนี่ยโคนของลิ้นเนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อมาจนถึงกลางอกแต่ถ้าเป็นลิ้นของแอฟริกาเท่าที่เคยผ่าซากมาไปจนถึงด้านข้างของซี่โครงเลย
4: 10เรื่องน่ารู้ของตัวนิ่มตัวนิ่มมีวิวัฒนาการอยู่บนโลกมากกว่า49ล้านปีปัจจุบันพบ8ชนิดบนโลกโดย4ชนิดอยู่ในทวีปเอเชียและอีก4ชนิดพบในทวีปแอฟริกาลิ้นของตัวนิ่มสามารถยืดออกมาได้ยาวมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดบนโลกเมื่อเทียบกับความยาวลำตัวอาจจะยืดออกมาได้ยาวราว 20-40 เซนติเมตรแล้วแต่ชนิดและขนาดตัวแพนโกลินมีรากศัพท์มาจากภาษามาเลย์ที่แปลว่าม้วนขดเป็นก้อนกลมตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่มีเกล็ดปกคลุมลำตัวเกล็ดบนตัวนิ่มเกิดจากสารเทราตินซึ่งเป็นสารเดียวกับเล็บของคนกรงเล็บของสัตว์นอแรดจงอยปากของนกตัวนิ่มมีเกล็ดที่แข็งแรงมากปกคลุมลำตัวเพื่อป้องกันการกัดทำร้ายจากสัตว์อื่นโดยการม้วนตัวแต่ส่วนท้องของตัวนิ่มไม่มีเกล็ดจึงเป็นจุดอ่อนทำให้ถูกผู้ล่าทำร้ายได้ตัวนิ่มสามารถขับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและมีกลิ่นฉุนออกจากบริเวณต่อมก้นเพื่อขับไล่ศัตรูสายตาของตัวนิ่มไม่ดีนักจึงพัฒนาการดมกลิ่นและการได้ยินมาเพื่อใช้ในการหาอาหารเชื่อกันว่า10ปีที่ผ่านมามีตัวนิ่มถูกจับไปประมาณ1ล้านตัวโดยในปี2013มีการประมาณการว่ามีตัวนิ่มถูกฆ่าไปแล้วประมาณ 40,000 ถึง 80,000 ตัวตัวนิ่มบางชนิดจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตามบัญชีของ IUCN
2: สมมติว่าถ้าไปรูปมันแล้วโดนตรงไหนแล้วมันจะไม่ชอบไหมครับผมกลัวตรงนี้นั่นแหละเหมือนหมาเหยียบหางหมามันก็จะโกรธ
0: จริงๆก็อาจจะเกือบทั้งตัวเลยเพราะว่าการที่เขาเป็นสัตว์ป่าเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตหนึ่งของนิ่มตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เคยพบเจอมนุษย์มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่มาเจอเราเพราะนั้นช่วงเวลาตอนต้นเนี่ยเขาจะตื่นกลัวเรามากแต่ด้วยความที่เราค่อยๆทำความคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆให้อาหารช่วยเหลือไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มชินนะครับก็จะปรับตัวให้อยู่กับเราได้

0: แล้วตัวที่มันป่วยกับไม่ป่วยมันแตกต่างกันยังไงครับแล้วมันป่วยแบบไหนบ้าง
1: จริงๆแล้วเราสังเกตได้ตั้งแต่วันแรกที่เขามาเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาคนเขาไปจับจากป่าแล้วมาขายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเอาไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาหารเขาก็ไม่ได้ให้น้ำเขาก็ไม่ได้ให้เพราะนั้นมาถึงเวลาทางเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจที่เขาจับเนี่ยแจ้งมาทางที่คณะทีมงานเราก็ไปรับพอไปรับกลับมาปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางตัวนี่คือตายมาแล้วอยู่ในถุงแล้วก็ตายมาเลยนะครับอาจจะประมาณสัก 10-20%
2: คือป่วยหนักไง
1: ที่ป่วยหนักมาแล้วแล้วก็ตายมาเลยแล้วก็บางตัวเนี่ยอาการที่เห็นได้ชัดก็คือไม่มีแรงนอนนิ่งเลยแต่ยังหายใจอยู่ครับพวกนี้ก็จะนอนนิ่งไม่บางตัวก็ยังหายใจอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีแรงที่จะเดินแล้วแต่บางตัวก็ยังพอจะเดินไหวพอจะเดินได้บ้างแต่ว่าพอถึงจะกินอะไรเนี่ยไม่อยากจะกินแล้วครับแล้วก็จะเหลือบางตัวที่สุขภาพยังพอไปได้นะครับคราวนี้เราจะเทสว่าเขาพอไปได้หรือไม่ได้เนี่ยเรามาเริ่มต้นเราให้ใช้วิธี

0: ได้ว่าตัวเนี้ยอ่ะร่างกายพอไหวแล้วเราก็จัดมาอยู่กรุ๊ปหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งถ้าเผื่อว่าเขากินน้ำไม่ได้เราเริ่มให้น้ำเกลือเลยนะครับเราก็ต้องพยายามช่วยชีวิตเขาให้เร็วที่สุด
1: ครับ
2: ครับแล้วที่นี่มีตัวป่วยกับตัวไม่ป่วยให้ดูไหมคร
0: ับ ก็เดี๋ยวถ้าเผื่อจะดูก็อีกห้องนึงนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะแยกระหว่างตัวป่วยกับตัวสุขภาพแข็งแรงออกจากกัน
2: ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องน
2: ึ
0: ง
2: ได้เลยครับมารออยู่ตรงนี้เลยสวัสดี
0: เข้ามาเลยครับเข้ามาเลย
3: เข้าไป
0: ปักเข้ามาเลยครับ
2: หมอฟงครับทำไมมันติดกันอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาครับน้องวักก็คือในตัวนิ่มเนี่ยถ้าเผื่อว่าตั้งแต่เป็นตัวลูกเลยพอเขาคลอดออกมาตัวเล็กๆเนี่ยครับเขาก็จะเกาะหางแม่แบบนี้ครับ
3: แม่ไปไหนลูกไปด้วย
2: ติดแม่
3: เหมือนเป็นเปลเลยเป็นเปลเลย
0: ถ้าเป็นคนก็คือจะอุ้มลูกแต่ว่าวิธีการอุ้มของเขาคือแบบนี
3: ้
0: นะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงพฤติกรรมเดิมของเขาอยู
3: ่
0: นะครับไปไหนก็จะเกาะติดกันแล้วเนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พอเวลาเราเลี้ยงตัวนิ่มแล้วเลี้ยงตัวใหญ่อยู่รวมกันหลายๆตัวไม่ได้เพราะพอเวลาเขาเกาะปักสังเกตเห็นไหมครับเขาใช้เล็บเนี่ยเกาะที่หางแน่นเลยซ
2: ึ่
0: งบางตัว
2: ใ
0: ช่มันจิกถ้าเผื่อว่าเป็นตัวใหญ่ไปเกาะตัวเล็กปุ๊บกล้ามเนื้อของตัวเล็กผิวหนังตัวเล็กเนี่ยจะรับไม่ไหวแล้วจะเกิดเป็นแผลได้ง่าย
3: นี่เห็นไหมน
0: ี่แผลก็จะอักเสบ
3: ตัวเกาะก็ตัวใหญ่กว่าตัวนั่นก็ตัวเล็กกว่า
2: แล้วแผลนี่มันสามารถแบบว่าทิ้งเนื้อแบบลบลงไปได้เลยหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่
2: เป็นแค่แผลถลอก
0: โอ้ลึกเลยครับเพราะว่าเล็บของเขาเนี่ยจริงๆแล้วตัวกินมดหรือตัวนิ่มตัวลิ้นเนี่ยครับเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ้นชวาเป็นสัตว์ที่กินมดที่อยู่บนต้นไม้เป็นหลักในขณะที่ลิ้นจีนเนี่ยหากินปลวกเป็นหลักคราวนี้นิ่มที่เราได้รับการดูแลอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวที่ปีนต้นไม้หลักเพราะนั้นเล็บเขาจะยาวมากเขาเพื่อที่จะได้เกาะไต่ต้นไม
3: ้
2: ได
0: ้แข็งแรง
2: มีดแทงมาเลยคร
0: ับ ใช่แล้วครับโอ้โหเหมือนมีดคมๆเล็กๆเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเขามาเกาะแขนเรานี่รู้สึกเลยเจ็บเลยครับ
3: เจ็บ
2: แล้วอันนี้คือนิ่มที่ป่วยอยู่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับกลุ่มนี้ที่ป่วยอยู่ซึ่งปกติแล้วทุกห้องเนี่ยพอเวลาเช้ามาเราจะทำความสะอาดแต่ว่าห้องที่ป่วยเนี่ยพี่หมอจะให้เจ้าหน้าที่เขาเว้นการทำความสะอาดไว้ก่อนจุดประสงค์หลักคือเราจะได้มาดูว่ามูลของเขากับฉี่ของเขาที่เห็นอยู่ตรงหน้าน้องปั๊กเนี่ยเป็นมูลกับฉี่นะครับดูสภาพของมูลเขาว่าใกล้เคียงปกติแล้วหรือยังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราวัดได้นะครับว่าสัตว์ที่มีสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราดูจากฉี่เขานะครับเราจะเห็นว่าเป็นน้ำใสๆออกมาแต่ถ้าเผื่อผิดปกติเนี่ยบางทีฉี่เขาจะเหลืองเกินไปนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีเมือกมีเลือดติดไว้ด้วยในขณะที่มูลเขาเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าปั้นตัวออกมาเป็นก้อนได้ดีนะครับก็แสดงว่าระบบทางเดินอาหารของเขา
2: แข็งแรงแล้ว
3: น้องป้าดูครับเห็นหัวไหมหัวมดเนี่ยอยู่ในอุจจาระเขาเลยเนี่ยซึ่งมันแตกต่างกับตรงนู้นนี่ดูนี่ดูอ่ะ
2: เป็นดินเลย
3: ตรงนี้ก็จะเป็นดินเห็นไหมอันนี้ขี้มันแตกต่างกันเพราะว่าอะไรครับคุณหมอฟู
0: เพราะว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับทางสุขภาพของเขาถ้าเผื่อว่าตัวไหนที่สุขภาพดีเนี่ยระบบทางเดินอาหารการย่อยอาหารของเขาจะทำหน้าที่ได้เต็มที่ย่อยดีแล้วก็ปั้นเขาเรียกว่าปั้นมูลของเขาออกมาได้เหมือนตามธรรมชาตินะครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้จะเห็นว่าเขาปั้นมูลมาเป็นก้อนได้ดีนะครับ
2: แล้วเวลานิ่มป่วยเนี่ยมันจะฟื้นตัวระยะเวลาของการฟื้นตัวมันใช้เวลานานแค่ไหนคร
0: ับ จริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ดีมากครับน้องปั๊กทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นอะไรถ้าเขาป่วยเป็นประเภทแบบร่างกายอ่อนเพลียธรรมดาเนื่องจากขาดน้ำขาดอาหารอันนี้จะฟื้นได้ไวแต่ถ้าเผื่อว่าเขามีโรคมาด้วยเพราะว่าในเวลาที่คนเขาจับสัตว์ป่าของกลางมาขายเนี่ยเขาก็เอามารวมๆกันแล้วยัดใส่รถ
2: บางตัวก็มีเชื้ออะไร
0: ใช่บางตัวป่วยอยู่แล้วมันก็แพร่เชื้อให้ตัวอื่นเลยคราวนี้แพร่เชื้อให้ตัวอื่นปุ๊บคราวนี้เจ้าตัวใหม่พอติดโรคปุ๊บอันนี้จะรักษายากแล้ว

0: เป็นไงบ้างน้องปาร์คได้จับตัวนิ่มเป็นรู้สึกไงในจินตนาการกับความจริงนี่เป็นไง
1: ตอนแรกในจินตนาการเห็นตอนแรกจะเป็นเกล็ดๆใช่ไหมจะเป็นชั้นๆใช่ไหมครับพอจับไปแล้วมันจะเนียนๆนะครับเหมือนพื้นไม
0: ้
1: สำหรับผมนะ
0: แต่พอจริงพอจับแล้วไม่มีความน่ากลัวเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นตัวที
1: ่
0: น่ารักแล้วก็ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้น
1: ครับมันกัดไม่ได้ครับถ้ากัดได้ผมกลัว
0: ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นจนคนนี่แหละมันล่ามัน

0: โดยปกติแล้วหลังจากที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเราบำรุงสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพเขาขึ้นมาแต่ก่อนที่จะปล่อยป่าเนี่ยครับก่อนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเราต้องมั่นใจว่าสุขภาพเขาดีจริงๆก่อน
1: แข็งแรงพอแล้ว
2: สำหรับขั้นตอนการตรวจสุขภาพของตัวนิ่มนั้นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับลำดับแรกทำการตรวจสอบข้อมูลไมโครชิปที่ฝังเอาไว้ต่อมาทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเพื่อเจริญเติบโตของตัวนิ่มและสุดท้ายต้องมีการเจาะเลือดตรวจเพื่อดูความสมบูรณ์ของตัวนิ่มก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งการเจาะเลือดตรวจทำได้ยากมากครับเพราะเราไม่สามารถมองเห็นเส้นเลือดจากภายนอกได้เลยครั

0: คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ไปปล่อยน้องปาร์ค
1: ครับ
0: น้องปาร์คเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอันตราย
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้อย่างที่น้องปาร์ครู้มันจะแอคทีฟช่วงกลางคืนใช่ไหมครับเราต้องรอดึกนิดนึงเพื่อนำไปปล่อยนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ก่อนที่เราจะไปปล่อยผมอยากให้พี่ฟุ้งเนี่ยช่วยฝากข้อคิดอะไรให้กับท่านผู้ชมและก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับ
2: ครับก็สำหรับผู้คนทุกท่านเลยนะครับจะเห็นว่าวันนี้ทั้งวันที่เราได้ติดตามมาเนี่ยเราจะพบถึงความยากลำบากในการช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ที่เรายังไม่มีในสัตว์กลุ่มนี้นะครับ แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวนิ่มเท่านั้นอีกสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับที่เรายังไม่มีความรู้เขามากพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเรายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที
0: ่
2: ทุกวันนี้เราพยายามที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะพาเขากลับสู่บ้านเดิมนะครับผลประโยชน์จากการที่คนบางกลุ่มบางคนไปล่าเขามาจากในป่าเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้เงินเล็กๆน้อยๆแต่อย่างวันนี้เราจะเห็นเลยว่าปัญหาตามมามันเยอะแยะมากมายนะครับเราจะต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งกำลังคนที่จะมาช่วยเหลือเขานะครับมันอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับว่าอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่เราสามารถพาเขากลับบ้านได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะทำได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: นี่เป็นแค่ตัวอย่างของสัตว์ป่าชนิดเดียวที่เราเอาเขามาจากป่ายังมีอีกมากมายที่เราเอาเขามาแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย
1: น่าสงสารมาก
0: ครับวันนี้อย่างน้อยก็โชคดีนะครับที
1: ่
0: เรามีสัตวแพทย์ท่านนี้แล้วก็ทีมงานคุณภาพที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าตลอดมานะครับ
2: จริงๆแล้วยังมีอีกมากมายเลยนะครับทีมเรามีเป็นร้อยไม่ใช่เฉพาะแค่ที่สถาบันเราที่เดียวนะครับ หลายๆที่ก็ทำงานร่วมไม้ร่วมมือกัน
0: ครับ
2: แล้วหวังว่าจะได้รับความร่วมมือดีๆอย่างนี้ตลอดไป
0: ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะล้ำลาท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณหมอฟุ้งนะครับวันนี้
1: ขอบค
0: ุณครับเราทั้งวันเลย
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: และภารกิจสุดท้ายของวันนี้ก็คือการพานิ่มกลับบ้านคงไม่มีความสุขใดเท่ากับเราได้อยู่บ้านของเราเองจริงไหมครับ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลย

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะครับว่าการดีท็อกซ์ร่างกายในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายวิธีแต่ทราบกันไหมล่ะครับว่าบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาไอ้บางอย่างที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นอีกวิธีนึงในการดีท็อกซ์อีกด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการดีท็อกซ์อีกทางเลือกนึงที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจมากๆแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายที่เดอะวันแซนด์บาร์ครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชนทิชาชำนาญพิบูลครับถึงการดีท็อกซ์หรือการบำบัดด้วยสปาทรายว่ามีวิธีการและน่าสนใจขนาดไหนและเจ้าสปาทรายภูเขาไฟของเราเนี่ยครับมันมีความพิเศษกว่าสปาชนิดอื่นยังไงบ้าง
1: ในทรายแต่ละ1เม็ดเนี่ยมันมีแร่ธาตุหลายชนิดรวมกันมากพอมันรวมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายของเราเช่นมันจะทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นมันจะช่วยเผาผลาญสลายไขมันในทันทีหลังจากที่ลงนะคะมันจะช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอตัวเนี้ยค่ะมันจะไปลดพวกกรดแลคติกแล้วมันก็คือจะยืดเวลาให้เราปวดเมื่อยช้าลงอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเคยชอบติดการนวดมากคือไปนวดบ่อยมากนวดทุกวันแต่วันรุ่งขึ้นอ้าวปวดเมื่อยอีกละอันนี้ก็คือจะช่วยลดพวกกรดแลคติกที่เป็นปัญหาของการปวดเมื่อยเลยอะคือถ้าเกิดลงเป็นประจำเนี่ยไอตัวทรายมันจะไปช่วยดูดพวกแบคทีเรียตามผิวหนังเราอะค่ะหรือว่าพวกสารพิษตกค้างที่ตามอาหารที่เราทานไป

0: อาหารเสริมก็ดีหรือยาก็ดีตัวนี้จะช่วยดีท็อกออกมาในรูปแบบของเหงื่อค่ะแล้วตอนที่ไปทำลงบ่ออะค่ะเราก็คือจะใช้ความร้อนใช่ไหมคะตรงนั้นอะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเส้นเลือดเรามันกำลังมีการขยาย
1: นอกจากนี้ในส่วนของตัวทรายเองเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อมันมาจากหินภูเขาไฟเนี่ยมีการเอามาสกงสกัดอะไรยังไงฮะจนได้เป็นเม็ดเล็กเป็นทราย
0: ก็คือตอนแรกมันก็คือจะเป็นหินธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่คือเราเอาสกัดเนี่ยก็คือใช้เครื่องสกัดมันก็จะได้เป็นเม็ดเล็กๆเท่าๆกันทุกเม็ดหลังจากที่ลูกค้าแช่เสร็จแล้วเราก็จะมีการสครับให้ด้วยเม็ดนั้นที่เราแช่ไปนั่นแหละค่ะใช่ตรงนั้นก็คือจะไม่เกิดการระคายเคืองเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆอะค่ะใช่สำหรับคนที่แพ้ง่ายก็ทำได้เหมือนกัน
1: ยังไงอะถ้าคนที่แพ้ง่ายแล้วเจอเอ้ยมันไม่เคยเจอนะเนี่ยทรายภูเขาไฟแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกแปลกๆแล้วอย่างเงี้ย
0: อ๋อก็คือเวลาลงไปแช่ใช่ไหมคะแล้วปกติเนี่ยที่ลูกค้าเคยสครับกันก็คือจะใช้เกลือสครับใช้พวกสารสังเคราะห์มาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นธรรมชาติ 100%
1: โอ้โหตอนแรกก็คิดว่าการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ตอนเด็กๆครับที่เราเนี่ยเอาทรายมาถมกันบนตัวของเราซะอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่คิดเลยละครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นการทำสปาทรายโดยใช้ทรายนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ใช่ทรายก่อสร้างทั่วไปครับทรายเนี่ยจะมีแร่ธาตุมากกว่า50ชนิดที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยบำบัดครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยทั้งยังช่วยในการเผาผลาญสลายไขมันในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยล่ะครับและนี่เลยครับก็คือแซนบาร์สของเราโอ้โหเจ้าแซนบาร์สนะหรือว่าเจ้าบ่อทรายของเราเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือขนาดนี้ก็คือใช้สำหรับ1ท่านนะคะ
1: 1ท่านเท่านั้นเอง
0: ใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องลงไปกบในนี
1: ้เนี่ยใช่ไหมฮะที่บอกว่านี่คือทรายของเรา
0: ใช่อันนี้ทรายที่เราคุยกันตอนแรกว่ามันสกัดออกมาจากหินภูเขาไฟอะค่ะ
1: โอ้นะตอนแรกผมนึกว่าอ๋อมันจะเม็ดเล็กละเอียดเหมือนทรายอ๋อไม่ใช่มันก็จะมี texture ของมันหน่อย
0: ใช่
1: แบบนี้เองเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับการที่เป็นเม็ดไซส์ประมาณนี้คร
0: ับอันนี้คือไซส์ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดละเพราะว่ามันจะไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเข้าตามหูตามจมูกอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ขนาดปกติหน่อยแต่ก็ยังใช้สครับได้อยู
1: ่นั่นหมายความว่า1คนต่อ1อ่าง
0: ใช่ต้องก็คือเราจะมีเทราปิสต์คอยอยู่กับลูกค้า1ท่านต่อเทราปิสต์1คนเลยตลอดทั้งเซสชั่นการทำอ่ะ
1: ครับผมและเหงื่อที่ออกเนี่ยเวลาลงไปแล้วมันจะทั่งทูออกมาขนาดไหน
0: แล้วแต่คนนะคะบางคนก็เหงื่อออกเยอะบางคนก็เหงื่อออกน้อยแต่อันนี้ก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเหงื่อออกเยอะหรือออกน้อยมันจะดีกว่ากันมันก็คือแค่เป็นกลไกของธรรมชาติในการที่เราจะเหมือนเหงื่อออกมามากขึ้นเราจะได้ทนความร้อนได้มากขึ้นอันนี้คือถ้าเกิดคนบางคนบอกฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันไม่ออกเลยหรือฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันออกเยอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
1: แต่ผมจับไปตรงนี้เนี่ยมันไม่เห็นร้อนเลยครับนี่มันอุณหภูมิห้องปกติธรรมดาเลยคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปิดน้ำร้อนลงไปก่อนเพื่อเป็นการวอร์มทรายก็คือถ้าเกิดทรายมันอยู่อย่างเงี้ยต่อให้ลงไปก็ไม่ได้แร่ธาตุอะไรอยู่ดีก็คือแร่ธาตุพวกนี้ค่ะมันก็คือจะออกมาต่อเมื่อมันโดนความร้อน
1: น้ำร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็คือมันจะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู
1: ่
0: เพราะว่าทรายตัวนี้ค่ะมันจะสามารถอมความร้อนได้ด้วยได้นานถึง20นาทีเลย
1: แบบนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทรายจากหินภูเขาไฟแท้ 100% เลยค่ะ
1: ครับผมมีข้อจำกัดไหมครับสำหรับคนที่จะใช้บริการ
0: ค่ะสำหรับคนที่จะใช้บริการไม่ได้นะคะจะเป็นคนที่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นโรคทางผิวหนังเรื้อรังอันเนี้ยมันจะใช้ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้นะคะแล้วก็สตรีมีครรภ์แล้วก็หรือว่าผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่อันเนี้ยจะลงไม่ได้สำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะร้อนไปหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิที่เราลงเนี่ยมันประมาณตั้ง50กว่าองศาใช่ไหมค
1: ะ
0: จะบอกว่าคืออุณหภูมิที่เราลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจะเหมือนกับที่เราไปซาวน่าหรือว่าออนเซ็นก็คือจะระดับนั้น มันเป็นอุณหภูมิที่เราเทสมาแล้วว่าอันนี้ปลอดภัยสำหรับทุกคน การลงไปแช่ครั้งหนึ่งเนี่ยต่อท่านก็จะอยู่ที่15นาที
1: แค่15
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้คือถ้าบางคนเสียเหงื่อเยอะไปมันก็จะไม่ดีอะค่ะใช่ก็คือต่อการใช้ครั้ง
1: ในระหว่างนั้นจะต้องแบบมีการดื่มน้ำมีการ

0: จิบน้ำเลยเรื่อยๆ
1: ค่ะก็คือก่อนลงแล้วก็หลังลงเราจะมีน้ำบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ
0: พอฟังแบบนี้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวครับอยากจะทดลองทำสปาไซด์ดูบ้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมต้องออกไปทำงานหลากหลายสถานที่ครับต้องพบเจอกับมลพิษต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดสารพิษจากทั้งภายนอกและภายในร่างกายสะสมเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันจากการสูดลมหายใจเข้าไปจากการกินหรือแม้แต่จากการสัมผัสครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลองดีท็อกซ์ด้วยสปาไซด์ซะหน่อยนะครับ

0: แล้วแบบนี้ครับสำหรับใครที่จะมาบำบัดด้วยทรายแบบนี
1: ้ขั้นตอนวิธีการการจนก่อนจะลงบ่อยผมไปถึงปั๊บผมเหมือนสปาเลยไหมผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วโดดเลยใช่ไหม
2: เออของเราจะแตกต่างนิดนึงอะค่ะก็คือก่อนลงเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าวัดความดันก่อนเพราะว่าคนที่มีความดันสูงมากเกินไปเนี่ยไม่สามารถลงได้เพราะว่าพอเวลาลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีความดันสูงความดันก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นอีก
1: ครับผม
2: พอวัดความดันเสร็จก็คือไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก็คือเราจะมีเสื้อผ้าสำหรับลงบ่อทรายให้โดยเฉพาะอะค่ะให้เปลี่ยนก่อน
1: ถ้าเกิดความดันสูงก็ไม่อนุญาตให้ลง
2: ใช่
1: มีไหมพวกแบบไขมันสูงอย่างผมไม่
2: ไขมันสูงลงได้ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือจะช่วยเผาผลาญไขมันด้วยคือถ้าทำเป็นประจำเนี่ยสำหรับคนที่ไปพบแพทย์หาหมออยู่แล้วตัวไขมันอยู่แล้วเนี่ยคือจะรู้เลยว่ามันลดลง
1: เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายนะครับ
2: คือมันก็คือจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายในเรื่องของเรทหัวใจอะค่ะคือคนที่ลงไปแช่เนี่ยก็คือพอลงไปแช่สักพักนึงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบหัวใจเต้นแรงเหมือนมันมีการออกกำลังกายก็คือเรทมันจะบีทเร็วขึ้นนะคะก็คือพอสมมติลงไปแช่อีกแป๊บนึงเนี่ยก็คือจะรู้สึกเลยว่ามันจะเหนื่อยเหมือนเราออกกำลังกาย
1: ก็ได้พวกเรื่องแบบหัวใจเรื่องของเลือดลมอย่างที่บอก
2: ใช่มันก็คือจะช่วยเผาผลาญ

0: โอ้ยสบายสบายมากๆเลยแล้วครับแรกๆแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับว่าจะร้อนไปหรือเปล่าแต่พอได้ลองไปนอนดูเท่านั้นแหละครับบอกได้เลยว่าสบายสบายนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการจะดีท็อกซ์สารพิษไม่ว่าจะจากทั้งภายนอกและก็ภายในร่างกายครับหรือใครที่มีอาการปวดเมื่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเองเนี่ยก็สามารถจะมาลองใช้วิธีสปาไซด์ของที่นี่กันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเรื่องดีท็อกซ์ของร่างกายวันนี้แจ็คไรเดอร์ขอแนะนำครับแอปเปิ้ลเขียว
1: แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เมืองหนาวมีแหล่งกำเนิดมาจากทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรปโดยมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อในจะเป็นสีขาวหรือขาวนวลซึ่งถือได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมของโลกคุณค่าทางอาหารต่อแอปเปิ้ลเขียว100กรัมมีปริมาณพลังงาน58กิโลแคลอรี่น้ำ 85.46 กรัมน้ำตาล 9.59 กรัมไฟเบอร์ 2.8 กรัมโพแทสเซียม120กรัมรวมไปถึงมีวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่สามารถช่วยในการลดน้ำหนักที่จะทำหน้าที่เผาผลาญสารอาหารช่วยทำให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้กรดผลไม้ที่อยู่ในแอปเปิ้ลเขียวก็ยังสามารถช่วยควบคุมและยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนแห่งความอยากอาหารได้ดีอีกด้วยแหละครับ

0: ปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแม่แต่ถ้าพูดถึงแอปเปิลที่ทานจริงๆนะฮะสกุลดีมากเลยช่วยดีท็อกซ์นะฮะร่างกายของเราเอาสารพิษออกจากร่างกายซึ่งจากแอปเปิลเขียวเนี่ยก็จะลงไปด้วยโพแทสเซียมอีลาสตินคอลลาเจนมากกว่าแอปเปิลสีอื่นจริงๆแอปเปิลเนี่ยมีทั้งหมด4สีด้วยกัน
1: มีสีอะไรบ้างคะ
0: มีแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแอปเปิลเหลืองแล้วก็แอปเปิลชมพูมันตั้งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยมันแอปเปิลมันทำอะไรยากนะเพราะว่ามันเสียมากสลัดแล้วเขากินสดเนี่ย
1: ค่ะจริงๆแล้วมันเอามาทำขนมได้
0: อ๋อพายแอปเปิล
1: ใช่
0: พายแอปเปิลที่บอกว่าสับปะรดนะ
1: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันสับปะรด
0: พาย
1: พาย
0: ใช้แอปเปิลทำแต่จะให้มาทำเป็นขนมขนมไม่เอานะเคยเห็นแล้วว
1: ันนี้เราจะทำเป็นของว่างแบบเฮลตี้กันเลย
0: ดีสุขภาพ
1: ใช่แล้วชื่อเมนูวันนี้คือ low raspberry apple เขียว lemon sauce
2: ส่วนผสมในการทำโรไรซ์เบอร์รี่แอปเปิลเขียวเลมอนซอสแป้งโรไรซ์เบอร์รี่กรีนโอ๊กเรดโอ๊กเต้าหู้น้ำมันพืชแครอทแอปเปิลเขียวมะเขือเทศราชินีเกลือน้ำผึ้งงาขาวเลมอนน้ำมะกอก
0: บอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับกว่าเราจะได้มาเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำนะฮะแต่ว่ามันอุดมไปด้วยวิตามินเพียบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามแบบของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะแป้งเป็นแป้งเป็นอย่างนี้สีนี
1: ้แต่ว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะคะก็ใช้แป้งโลสีขาวปกติได้ค่ะ
0: เอาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับผม
1: ค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อที่จะทอดเต้าหู้ขาวนะคะ
0: ได้เดี๋ยวผมช่วยตั้งกระทะให้ครับตอนนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วทำไงต่อครับผม
1: แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไป
0: ใส่เต้าหู้ลงไปวันนี้ดูส่วนผสมแล้วอ่ะคุณผู้ชมใครที่ท

เต็มเต็มจริงวันนี้เรามีเคล็ดลับการเก็บเต้าหู้เป็นเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้ก้อนที่เราซื้อมาค่ะก็คือวิธีการที่เราซื้อมาจากตลาดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะเอาน้ำออกแล้วนำไปนึ่งแล้วผึ่งให้แห้งค่ะเราค่อยเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ5วัน 3-5 วันนะ

0: พอเราทอดเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นแล้วมาหั่นตัวแอปเปิลเขียวกันดีกว่า
1: ได้เลยครับจัดเลย
0: แล้วก็จะหั่นแอปเปิลเป็นแท่งนะคะ

ันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ปอกแครอทนะคะแล้วก็หั่นเป็นแท่งนะคะ

0: แล้วก็ตัวมะเขือเทศนะคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เราก็หั่นเป็นแท่งเหมือนเดิมนะคะ

0: เราหั่นเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนของแป้งโรนะคะแป้งโรสไลเบอรี่ของเราอันนี้แผ่นใหญ่ไปนะคะเราจะเอากรรไกรมาตัดครึ่งต่อมาเราหั่นส่วนผสมของตัวที่เราจะโรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำสลัดกันค่ะ
1: ต้องทำน้ำสลัดก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาทำเลมอนซอสกันดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มจาก
0: การนำน้ำมันมะกอกค่ะ
1: น้ำมันมะกอกครับผม
0: ใส่แหนมผสมค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำสลัดแบบน้ำใสนะคะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่ลงไป
1: ใส่น้ำผึ้งลงไป
0: ตามด้วยตัวน้ำเลมอนค่ะ

0: พอเราบีบน้ำเลมอนลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะโรยงาขาวคั่วลงไปคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะตัดรสด้วยเกลือสักเล็กน้อยค่ะพอเราตีส่วนผสมของตัวน้ำสลัดของเราทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเก็บใส่ถ้วยไว้ก่อนตอนนี้เราก็ได้ตัวเลมอนซอสของเราแล้วเราก็จะมาเริ่มตัวแป้งไรสเบอร์รี่นำมาม้วนเป็นสลัด
1: แช่น้ำได้ยัง
0: แช่น้ำได้เลย
1: แผ่นไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งมีความอ่อนนุ่มและพร้อมที่จะห่อส่งไป
0: แล้วเราก็จะเริ่มจากการนำตัวกินโอค่ะแอปเปิ้ลเขียวค่ะวันนี้เราเน้นแอปเปิ้ลนะคะเราจะใส่2ชิ้นเลยแล้วก็มะเขือเทศค่ะ
1: สวยงาม
0: ได้หนึ่งแท่ง
1: เชฟครับช่วยหลบหน่อยครับผม
0: ได้ค่ะ
1: หลบศาสตราจารย์นิดนึงครับ

0: แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เมนูของเราหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็ดูเฮลตี้มากๆนะครับสำหรับใครที่นะฮะทานมังสวิรัติผมว่าอันนี้เหมาะมากนะฮะกับเมนูของเราที่มีชื่อว่า
1: โลไรสเบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนซอสค่ะ
0: โอ้โหวิธีการง่ายครับแต่ถ้าใครไม่ทันดูอีกครั้งนึงไปเลยครับ
2: ขั้นตอนในการทำโลไรสเบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนซอสตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนร้อนใส่เต้าหู้หั่นลงไปทอดจนเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วพักไว้นำแอปเปิ้ลเขียวแครอทและเต้าหู้มาหั่นเป็นแท่งผ่าครึ่งผลมะเขือเทศราชินีพร้อมตัดแบ่งแผ่นโรไรสเบอร์รี่เป็น2 ส่วนต่อมาให้ทำเลมอนซอสโดยนำน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งน้ำเลมอนและงาขาวคั่วใส่รวมกันจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นก็เริ่มม้วนโรไรสเบอร์รี่โดยนำแผ่นโรไรสเบอร์รี่ไปแช่น้ำ 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทเต้าหู้ทอดแอปเปิ้ลเขียวและมะเขือเ

0: เทศราชินีมาจัดวางบนแผ่นโรลไรซ์เบอร์รี่ตามใจชอบวิธีการม้วนใช้แป้งคลุมไส้ปิดท้ายกดลงเบาๆม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นน่ารับประทาน
1: นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเมนูทำง่ายๆสบายๆทำกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรวมถึงคุณลูกคุณหลานนะครับมาร่วมกันทำได้แล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามดีกว่า Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นครับนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับส่วนคราวหน้าสมุนไพรใกล้ๆตัวของคุณนั้นจะเป็นสมุนไพรใดและจะมีสรรพคุณทางยาอะไรติดตามได้ทาง Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นทางช่อง True Blue ปัญญาวันนี้เชฟวีกับแจ็ครายเดอร์หมดเวลาแล้วล่ะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

นี่เราแอบเห็นข้างหน้าแล้วดูมีแบบแสงไฟนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคเราเริ่มเข้าเขตที่มีแสงไฟแล้วนะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงหิมะตกน้อยลงกว่านี้ก็ได้นะโหดมากนี่ไงมีแสงไฟแล้วนี่เดี๋ยวมีแสงไฟอยู่ตึงนึงแล้วก็กลับสู่ความมืดอีกรอบ

มาถึงอีกหนึ่งเมืองหลังจากที่เมื่อวานฝ่าพายุหิมะเข้ามาถึงเมืองนี้ตอนดึกมากแล้วค่ะประมาณ5 ทุ่มได้มั้งก็มีจุดประสงค์ปกติเนี่ยเราชอบอยู่ป่าอยู่เขากันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเมืองเลยเมืองจริงๆเมืองใหญ่ด้วยชื่อว่าเอ็ดมอนตันนะคะมาเพื่อการนี้เลย Silver Skate Festivalดูข้างล่างเนี่ยหลังจากพายุหิมะถล่มเมื่อวานนะคะพื้นนี่เละมากเดี๋ยวอันนี้รถเขาจะเข้าหรือเปล่าคะขอหลบข้างๆนิดนึงการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้ค่อนข้างลำบากดูชุดที่ใส่เนี่ยจะบอกว่าใส่มาเพื่อกิจกรรมบางอย่างในงานนี้เลยนะดูไม่ค่อยเข้ากับชาวบ้านเขาซะเท่าไหร่ เด็กน่ารักนี่แหละจะบอกว่าเทศกาลวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหิมะความเป็นท้องถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมเจ๋งๆเยอะมากจัดตั้งแต่วันที่10ถึง20 กุมภาในแต่ละปีเนี่ย

0: เขาจะเปลี่ยนวันนะเราต้องคอยเช็คดูว่าปีนี้เขาจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เรามาในช่วงปลายท้ายของเทศกาลแล้วพอคิดว่าเอ้ยมันจะบางอย่างเป็นฟินาเล่แบบเนี้ยซึ่งมันมีจริงๆแท้ๆไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูเย็นนี้คืนนี้ว่ามีอะไรบ้างงานเนี้ยจัดตั้งแต่เช้ายันเย็นยันดึกเลยแต่ว่าคือประเภทของกิจกรรมก็จะต่างกันไปข้อมูลมาคร่าวๆแล้วจากเมืองไทยแต่ว่าพอเขามาเจอของจริงปั๊บงงไปทางไหนบ้างจนเมื่อกี้ไปถามวอลันเทียร์มาเขาก็ให้แผนที่มา
1: They have lights and actors they interact
0: like a parade
1: kind of there's they come and interact with the kids there is bannock making so they cook the bread over a fire at the heritage village you can see the teepees across the field there
0: ก็บอกว่าโอ้ยทางนี้มีนี่นี่นี่โน่นนี่โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เก็บแล้วกันนี่เลยข้างหน้าคือพื้นที่ในการจัด Fire Sculpture ของเราในคืนนี้1ทุ่ม45ตรงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้างเป็นรูปอะไรบ้างอะนะแต่ว่าจริงๆอยากเข้าไปคุยกับเขาว่าแต่มันกั้นเขตแดนไว้อะเราอาจจะต้องอ้อมไปทางนู้นมาแพทเห็นเด็กไต่เดี๋ยวเราอ้อมไปดูทางนู้นนี่ก่อนนะ

0: นตุ๊กตาเลื่อนได้เลยอ่ะเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะคะของคนที่นี่อีกหนึ่งการละเล่นคือด้านนี้เด็กเล่นฮอกกี้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะเออน่ารักดีเมื่อกี้ไปถามพี่เขามาแล้วค่ะเรื่อง sculpture ว่าคืออยากจะไปคุยกับเขาว่าเอ้ยปีนี้มีคอนเซปต์อะไรยังไงไอเดียอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าโอ้พอก่อนตอนนี้ยุ่งมากเลย busy I'm busy เดี๋ยวรอบเย็นนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยเดี๋ยวแพทอาจจะแวะกลับเข้าไปตรงโซนก่อสร้างนั้นอีกทีนึงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็เดินดูอย่างอื่นไปก่อนอยากเผาบ้างอ่ะต้องทำยังไงอ่ะนี่เหมือนปิ้งเผือกปิ้งมันบ้านเราเลยเราถามใครได้บ้างเนี่ยโอ้ยนั่นไงเจอแล้วไ
1: ฮ it's bannock so it's like a bread yeah and then you just cook it under the fire for like 5 to 7 minutes it's brown and crispy and then you just twist it off
0: okay อะไรนะYou think it's okay?
2: That's good. Yeah.
0: Okay, แล้วนะคะได้เวลาชิมมันแล้วนะ
2: Try a little piece. It's good. Okay, you want to put mine back too? Thank
0: you. เฮ้ยกลิ่นมันคุ้นมากเลยมันเหมือนกลิ่นมันคุ้นมากแต่แผ่นนึงไม่ออกอ่ะ
2: Better than it looks, right?
0: Yeah. เขาบอกว่าเนี่ยดูรูปร่างข้างนอกมันไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าข้างในอร่อยดีกลิ่นมันคุ้นมากเลยเดี๋ยวแพทให้ตากล้องช่วยชิมดีกว่าแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันโอเคนะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวไปชิมก่อนชิมต่อก่อนเดี๋ยวนึกออกจะมาบอกเราลุกให้เซตใหม่ได้ปิ้งบ้างเมื่อกี้ชิมแล้วตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันรสชาติเหมือนอะไรแต่เพราะว่าบรรยายคร่าวๆนะอุ๊ยขอโทษมันคือขนมปังที่ข้างนอกก็แข็งๆอ่ะข้างในนุ่มๆมีกลิ่นซินนามอนเล็กๆแต่แพ้ว่ากลิ่นมันคล้ายไข่ต้มอ่ะหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าแพ้ควรจะเข้าไปถามเขาดีกว่านะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างว่าไปตรงนี้เหรอนี่ไงเห็นเขาปั้นอยู่แล้วก็เทน้ำมันอะไรลงไปด้วยเราควรจะต้องเด็ดออกก่อนไหมกินให้หมดไหม Excuse me. Can I ask you something about this?
1: Oh, for sure. Yeah.
0: What does it made from?
1: It's flour.

0: mm-hmm. water, a little bit of salt, and then we mix in some cinnamon sugar as well.
1: สูตรนี้อาจเปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิมในอดีตชนพื้นเมืองแคนาดาไม่ได้ใช้แป้งสาลีแต่ใช้แป้งที่ทำจากส่วนผสมของพืชป่าและพวกเขายังได้เผยแพร่ความรู้นี้ไปให้นักสำรวจยุคแรกและผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาตะวันตกด้วยแต่ในทางกลับกันข้อมูลบางแหล่งระบุว่าพ่อค้าขนสัตว์ชาวสกอตแลนด์ต่างหากล่ะที่เป็นผู้นำแบนน็อกเข้ามายังทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่จะไปแนะนำให้ชนพื้นเมืองรู้จักตกลงใครเป็นผู้ริเริ่มการทำแบนน็อกกันแน่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
0: ่แล้วกินไข่ต้มแท้นมาจากไหน มั่วสุดๆไปเลยเราเดินไปฟังเพลงกันไหมอยู่ตรงนี้เอง

0: ออกมาจากซุ้มดนตรีเราไปซุ้มต่อไปอุ้ยมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราจะเริ่มจากไหนดีล่ะนี่ไหมคืออะไรอะHi.
1: How are you?
0: Good, and you?
2: นี่คือเต็นท์ที่จัดแสดงและจำหน่ายเครื่องแต่งกายของชาวเผ่าเมทิมีทั้งผ้าคาดเอวหมวกผู้ห้อยและกระเป๋ารูปแบบต่างๆซึ่งของแต่ละชิ้นจะถูกถักทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะลายหัวลูกศรและลายสายฟ้าอย่างผ้าชิ้นนี้มีชื่อว่าเมทิซัชซึ่งได้ยินมาว่ามีวิธีการใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เราเลยขอให้ผู้รู้ชาวเมทิช่วยแนะนำและสาธิตการใช้ให้ดูสักหน่อย
3: Are you married?
0: No.
3: Okay, this is the right side. You wear it on the...
0: Oh. Yeah. Married and not married people is different?
3: Yeah, you're left if you're not married and you're right if you are. That's
0: okay.
3: How I learned it.
0: Yeah. ข้างซ้ายคนยังไม่แต่งงานนะคะโอ้มีการแบ่งด้วย
3: So, the way I tie it, just to keep it like stable,
0: yeah.
3: is so long over short. Wait, no, it's... Sorry. Long over short.Around, up, and then through the hole there to make a knot like a necktie. Yeah, so those are, but it's usually just the men who wear it around the waist.
0: Yeah.
3: And then I'll show you how women usually wear it.
0: อันนี้เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันไปทำเองไม่ได้แน่นอน
3: So for women,
0: Yeah?
3: It's like so.
0: โอ้ยสะพายข้างเหมือนนางสาวไทย
3: And then a nice loop around here.
0: Yes.
3: Like so.
0: Oh, it's easier. เรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงเป็นแบบนี้ผู้ชายเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะใช้เป็นเหมือนสายรัดคล้ายๆผ้าขาวม้าบ้านเราแต่ว่ามีแตกต่างกันคือถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วจะไว้ข้างขวาไม่แต่งงานไว้ข้างซ้าย
4: And what about a woman married and married is this different?
3: No, it's always for always women over
4: always the always this position
3: yeah.
4: right
3: always yeah so it should be on your left shoulder because it should go over your heart
0: อยู่ทางด้านซ้ายเสมอเพราะอยู่ตรงหัวใจเออดีอ่ะเขามีโปรดักต์ขายเป็นแบบว่าของท้องถิ่นนะถึงแม้ว่าจะไม่ท้องถิ่นสุดๆเพราะว่าถ้าเป็นแฮนด์เมดจริงๆเนี่ยราคามันสูงมากอันนี้เนี่ยของท้องถิ่นแฮนด์เมดแต่อันนี้เนี่ยของเครื่องจักรทำราคาต่างกันมากผืนนี้เพิ่งเท่าไหร่เอง20แต่อันนี้เนี่ย
3: would be about $1,500
0: $1,500
3: yeah.
0: for this oh so different
3: that's why we sell these ones
0: รู้สึกว่าตอนนี้เครื่องนุ่งห่มบนตัวเยอะมากนะฮะเมื่อกี้เขาอธิบายนี่ให้ฟังด้วย infinity สัญลักษณ์นี้มีความหมายด้วยถึง2ชนเผ่าไม่ใช่2ชนเผ่าสิเป็นบรรพบุรุษของ2เชื้อชาติฝั่งนี้จะเป็นของชนเผ่าที่เป็นชาวออริจินดั้งเดิมในพื้นที่ส่วนอีกฝั่งนึงคือเป็นบรรพบุรุษที่อพยพมาจากฝั่งยุโรปสองชาตินี้มีวัฒนธรรมที่มาเมิร์ชรวมกันก็กลายเป็นแบบนี้นะคะมีความหมายมากกว่านั้น
2: สองชนชาติที่ว่านี้คือกลุ่มวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแคนาดาและชาวยุโรปซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อค้าขนสัตว์ในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ช่วงปีคศ1650และต่อมาพวกเขาก็ได้แต่งงานกับชาวพื้นเมืองเกิดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ชื่อว่าเมทิ
0: ไปเข้าต่อตรงนี้คือ

0: Manitoba that build cabins for the home.
1: ข้างในมีเก้าอี้3ตัวมีเตาไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนนั่งอยู่3คนนั่งคุยกันปาฐกถาออกมาดีกว่าเพราะว่าพื้นที่จำกัดแพทไม่รู้ว่าแพทจะไปอยู่ตรงไหนในเต็นท์นี้เดินทางออกมาจากโซน Heritage Village แล้วนะคะมาอีกโซนหนึ่งตรงนี้เขียนว่า Kick Slate มีอุปกรณ์การเล่นให้ด้วยไม่รู้เล่นฟรีหรือเปล่าคิกเตะนั่นเลยเห็นวิธีการเล่นเหมือนใช้ขาเนี่ยฟุดนะคะเตะหิมะออกไปข้างหลังแต่แบบแปลกมากเลยนะมันคล้ายๆกับสเลดผสมเก้าอี้อ่ะคือถ้าเกิดมีคนนั่งข้างหน้าก็สามารถแบบเป็นที่นั่งได้ปกติเคยเจอแต่ด็อกสเลดอันนี้เป็นคิกสเลดแปลกมาก Can you teach me?
2: Yeah, sure. So you basically just stand on one side like one foot and then you push with your other foot.
1: This one?
2: Yeah, whichever one.
1: Oh, okay. Oh, okay. Thank you.นี่สนุกมากเลยแต่ติดอะไรรู้ไหมกระโปรงชนเผ่าเดี๋ยวขอถกได้ไหมถกก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นไหมขาหนึ่งเหยียบไว้ตรงนี้ที่มันจะมีที่เหยียบเฉพาะแล้วก็ขาหนึ่งคิกค่ะคิกวู้นี่ไงถ้าให้คนข้างหน้ามานั่งเนี่ยคนข้างหน้าน่าจะสนุกเรามากัน2คนนะสนใจไหมฮะตากล้องนั่งไหมนั่งไหมเดี๋ยวเข็นให้เดี๋ยวคลิกสเลดให้ตัวจะหนักไปเนี้ยโอเคสีกล้องดีๆค่ะไปนะวู้โอ้ยหน่วงมากหน่วงโอ้ยออกแล้วเลยแล้วไปตรงนี้ไปตรงนี้สับที่กันบ้างนี่เดี๋ยวถือกล้องให้เฮ้ยมาไปเข็นโอ้ยนั่งเห็นไหมอ่ะโอเคส่องไปข้างหน้าไปเร็วโอ้ยทำไมช้าจังเลยทำไมช้า
2: You're just...

0: แห่งอกแห่งอกอีกแล้ว
1: แต่ว่านี่เขาปิดกั้นทางไว้ไม่ให้คนลงไปเดินมันอาจจะไม่แข็งแบบสมบูรณ์แบบเฮ้ยมีเตาผิงด้วยอุ่นมีคนนี้ใส่เสียยนขยะเข้าไปข้างในด้วยอ่ะแย่มากดูสิเขาเอาถุงมือไปโปะไว้เหมือนอ่างไฟโอเคไปไปตรงนู้นดีกว่า
2: ฟ้ามืดลงอย่างไม่ทันตั้งตัวแสงอาทิตย์ลับหายไปความมืดกำลังพาเราเข้าสู่อีกดินแดนหนึ่ง
3: Welcome to the land of golden apples and I will bring youTo the beginning of that story. Once upon a time, in a far, far away land, lived a king and his queen peacefully. But one day, everything has changed.
2: ดินแดนแสนสงบได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันที่พระราชินีสิ้นพระชนจากการให้กำเนิดเจ้าหญิงซัมเมอร์ความทุกข์เศร้าเปลี่ยนหัวใจพระราชาให้กลายเป็นน้ำแข็งพระองค์สั่งขังเจ้าหญิงซัมเมอร์ไว้ในปราสาทส่วนประชาชนในอาณาจักรถูกสาปให้เป็นมนุษย์หมาป่า

0: ้าชายจากอาณาจักรเพื่อนบ้านได้ยินข่าวจึงพาเจ้าหญิงหลบหนีไปอยู่ในถ้ำน้ำแข็งทั้งคู่ตกหลุมรักกันและทันใดนั้นถ้ำน้ำแข็งก็เริ่มละลายพระราชาติดตามมาจนเจอเหตุการณ์จึงได้รู้ว่าสิ่งที่จะสามารถทำลายคำสาปและความเย็นชาในหัวใจได้คือพลังแห่งรักแท้น้ำตาของเขาร่วงหล่นและต้นแอปเปิลทองคำเริ่มเติบโตขึ้นณจุดนั้นมนุษย์หมาป่ากลับคืนสู่ร่างเดิมอาณาจักรฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองและตั้งแต่นั้นมาพระราชาจึงประกาศให้จัดพิธีนี้ขึ้นทุก
1: To celebrate, we will go down to the Great Fire Sculpture, and we will light it on fire.
2: Hooray!
1: We call for summer.
3: เขากำลังจะเดินกันไปที่จุดที่จะเผาแล้วBurn for summer ค่ะเผาเพื่อที่จะเอาฤดูร้อนของเรากลับขึ้นมาเพื่อความอบอุ่นมา
1: Tonight we come together to burn away the winterPlease join me in my royal decree. Let's burn this thing. Burn it.
4: Burn it.
1: Burn it. Burn it.
5: Burn it.
6: Burn it.
7: Burn it.
8: Burn it.
9: Burn it.
1: Burn it.
10: Burn it.
1: That's right.Children, burn it!
11: Burn it!
1: Burn it! I love the children of this kingdom. They form an angry mob very well.
3: ที่กำหนดเอาไว้ตอนแรกที่แพทบอกว่าแพทอยากจะเข้ามาคุยกับศิลปินคนที่สร้างงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่กับเขาแล้วนะคะชื่อสตีฟทูเซนเป็นอาร์ติสต์ที่สร้างนี้ขึ้นมานะคะสตีฟ Can I ask you about the inspiration of this creation?
12: There's a story that goes with the festival and it's about a country that is encased in ice and snow and there's a magic tree in the story
3: ต้นไม้วิเศษมีผลเป็นแอปเปิลนะคะภายในผลแอปเปิลนี้เนี่ยที่เขาจำลองมาห่อหุ้มความเศร้าความเสียใจความรู้สึกที่แย่ๆที่เราอยากจะทิ้งมันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นนี้ก็จะถูกเผาทิ้งไป
12: As well we asked people to write their regrets and we put them in some of these apples So when we light the tree we will burn their regrets
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานศิลปะชิ้นนี้ที่เขามีทุกๆปีเลยก็คือว่าเขาจะสร้างสิ่งเนี้ยขึ้นมาความเศร้าความเสียใจเนี่ยแล้วก็เผาทิ้งเหมือนกับจะสื่อความว่าหน้าหนาวที่มันเยือกเย็นแห้งแล้งมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันกําลังจะหมดไปแล้วนะเรากําลังจะเข้าสู่ฤดูที่อบอุ่นมากขึ้นความอบอุ่นกําลังจะเข้ามาเนี่ยแหละเป็นความหมายของต้นไม้แล้วก็เทศกาลนี้

ปิ้ลแห่งความเศร้าโดนเผาไปแล้วแพทว่าประมาณ 80% นะเหลืออีกประมาณ 2-3 รูปเฮ้ยได้ความรู้สึกขลังดีนะถึงแม้จะไม่ใช่คนท้องถิ่นของที่นี่แต่ว่ามันก็เป็นประเพณีเป็นอะไรที่สืบต่อกันมาแบบแปลว่ามันมีเสน่ห์มากอะแล้วทำให้คนในท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆอะได้เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่นี่กลับเข้าสู่โปรแกรมการเดินทางป่าเขาของเรานะคะหลังจากเมื่อวานสนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟไปพอหอมปากหอมคอเนี่ยสองข้างทางกลับมาเป็นต้นไม้อีกครั้งรู้สึกดีมากเลยค่ะสถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่า

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 14:00 นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2518ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครบภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรม
มวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสนกิติยาภาและเดินเที่ยวราเทพยวดีกรมหลวงราชสายได้ในสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสายนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเชตุพนิมมลมังคลารามณวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.face.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสุนทรจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทันทีจากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังใน

เรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้หมู่นิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ซึ่งเป็นทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ caregiver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระมาศวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมรัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุ

ทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนขอนราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้
ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิตพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะ
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูข้าวทั้งไก่ทั้งปลา

0: ผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกแล้วกับ e-journey พลังงานดีๆวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านหนองไผ่ที่จังหวัดราชบุรีเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงอะไรก็ตามเห็นรถของเชฟหลายครั้งแล้ว
1: มันมีชื่อมันชื่อเจ้าผัดไทยบอกนะครับ
0: สรรพคุณพลังงานดีๆของมันหน่อย
1: เจ้าผัดไทยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของรถ e-truck นะครับก็คือเอารถนะครับมาใส่พลังงานนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจะต้องตากแดดนะครับไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เก็บพลังงานหลังจากเก็บพลังงานแล้วนะครับเราสามารถดึงไฟฟ้านะครับจากพลังงานของโซล่าเซลล์เพราะว่าเก็บแล้วนะครับไม่ว่าจะหุงข้าวนะครับจะใช้เตาทุกอย่างรวมถึงไฟนะครับเราสามารถใช้ตัวของโซล่าเซลล์มันสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
0: แล้วก็อาหารพร้อมเพียงอยู่แล้ว
1: พร้อมครับเพราะว่าตรงนี้จะมีถังเก็บวัตถุดิบทุกอย่างมีหมดมีขาดอยู่อย่างเดียว
0: อะไรครับ
1: ตัง
0: ค์โอเคเชฟวันนี้เรามาหาวัตถุดิบอะไรครับ
1: ผมทำการบ้านนะครับมาแล้วว่าที่นี่มีการปลูกเห็ดนะครับแต่ผมมาที่นี่ไม่เห็นเลย
0: ผมเห็นวัวเยอะๆบางทีเห็ดมันก็ขึ้นตาม
1: เฮ้ย
0: วัวขี้ควาย
1: เห็ดอะไรอย่างนี
0: ้ไม่รู
1: ้มีแต่ไม่ตีนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบ
0: ได
1: ้ให้ผม
0: เดี๋ยวผมจะเดินถามชาวบ้านแถวนี้น่าจะเจอเองแหละครับผม
1: โอเคเดี๋ยวผมที่รถครับ
0: รอเลย
1: ป่ะ
0: เห็ดอยู่ไหนเห็ดเชฟเปลี่ยนเป็นอ้อยได้ป่ะ
1: ไม่ได้มีแล้ว
0: เดินมามันจะ2กิโลแล้วมั้งซ้ายก็อ้อยขวาก็ป่าเห็ดหลากชนิดปลอดสารพิษสู้ชีวิตพอเพียง

0: ดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ รอนานไหมครับเนี่ย
1: นานค่ะ
0: นานนะครับอันนี้ต้องไปบอกเชฟนะครับเพราะว่าพอดีก็มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาไม่บอกผมว่าที่ไหนเขาบอกว่าคริสลองเดินไปเรื่อยๆเดินประมาณ180กิโลเมตรครับ
1: ค
0: ่ะเรามาพูดถึงพลังงานดีๆที่อยู่ที่นี่ดีกว่าครับว่ามันคืออะไร
1: อันนี้เราจะใช้พลังงานจากฟืนมานึ่งเป็นพลังงานไอ้น้ำแล้วก็มานึ่งเป็นก้อนเห็ดอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นก้อนเห็ดที่เรานึ่ง
0: ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่อันนี้เราจะทำก้อนเองทุบก้อนเองนึ่งก้อนเองแล้วก็หยดเชื้อแล้วก็มาเปิดเป็นดอกค่ะ
0: แล้วเห็ดมันอยู่ตรงไหนครับ
1: ก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นเชื้อราขาวๆแล้วเดินจนเต็มก้อนแล้วถึงจะเปิดเป็นดอกออกมาค่ะอันนี้คือเชื้อเพิ่งเริ่มเดินอันนี้คือเชื้อเดินจะเต็มแล้วค่ะ
0: แล้วเราก็จะรอให้มันเดินมาจนถึงข้างล่าง
1: ใช่ค่ะหมดทั้งก้อนเลย
0: หลังจากนั้นเอาไปทำอะไร
1: ก็เราก็จะเปิดอันนี้ออก
2: เอาไปเข้าข้อ
1: เปิดอันนี้ออกแล้วก็ไปเข้าลงบ่มเปิดดอกค่ะ
0: มันจะออกมา
1: เป็นดอกเห็ด
0: เป็นดอกเห็ดเลย
1: ค่ะตัวนี้คือตัวเชื้อที่เราหย่อนลงไป
0: เป็นตัวเชื้อเห็ดที่หย่อนลงไป
1: เราอัดก้อนเสร็จนะคะเราต้องเอาก้อนเนี้ยไปนึ่งให้สุกแล้วก็เย็นเราถึงจะมาหย่อนตัวนี้ได้ค่ะ
0: ก็คือมันต้องมีความร้อนและความชื้นที่พอดีก่อนที่จะใส่เชื้อลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนึ่งด้วยอะไรครับ
1: ใช้อันนี้เราจะใช้พลังงานจากฟืนค่ะ
3: ว้าว
0: ใช้เครื่องนี้ป่ะครับ
1: ตู้นี้ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราเดินไปตู้ก่อนไปดูตู
1: ้อันนี้จะเป็นตู้พลังงานทดแทนที่จะพิเศษกับตู้นู้นคือเราจะต้องเป็นไอ้น้ำอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ใช้ไอ้น้ำข้ามมาทางนี้
0: แล้วปกติใช้อะไรในการนึ่งครับในเครื่องนี
1: ้ถ้าแรงความสะดวกเขาจะใช้แก๊สแต่ที่นี่บ้านเราอ่ะจะเป็นแบบต้นไม้เยอะเราก็จะตัดแต่งต้นไม้โดยการเอาฟืนเนี้ยค่ะมานึ่ง
0: บ้านไหนที่เขาใช้แก๊สทำไม่ได้ใช้ฟืนเนี่ยมันถือว่าแพงกว่ากันเยอะไหมครับ
1: แพงกว่าค่ะ
0: แพงกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราไม่ต้องใช้เลย
1: เราไม่ต้องใช้เพราะว่าในพื้นที่เรามีไม้

0: ก็มีสมมติว่าเรานึ่งแล้วมันจะมีถ่านนะคะถ่านตัวนี้เราสามารถที่ว่าจะเอาไปใช้ในครัวเรือนได้อีกเอาไปทำกับข้าวได้เอาไปแปรรูปพวกแปรรูปเป็นสมุนไพรทำแหนมเห็ดเราก็จะใช้ถ่านตัวนี้ค่ะไปนึ่ง
1: พอเพียง
0: ค่ะครบวงจร
1: ครับ
0: ขอแรงยกเห็ดเข้าเตาหน่อยนะคะทำได้ไหมคะลูกสาวเราสวยนะ
1: จัดไปครับผมเอากี่ถังต่อมา
0: เต็มเตาเลยค่ะ
1: เห็นลูกสาวแล้วนะเอาอีกกี่ถังฮะว่ามาเลยเราจะไม่บอกว่าทำเพื่อลูกสาวเราบอกว่าทำเพื่อเขาเรียกว่าอะไรไม่คือแม่เขยเนาะ
2: แม่ยาย
1: ทำเพื่อแม่ยายครับผม
0: ติดเตาด้วย
3: พลังงานดีๆได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
1: คือพอมันออกดอกแล้วเราแกะฝา
0: ใช่
1: แล้วก็ค่อยๆให้มัน
0: เป็น
1: ตัวออกมาอย่างนี้
0: เป็นสปอร์เล็กๆออกมาก็จะเป็นดอกอย่างนี้ค่ะ
1: อันนี้เห็ดอะไรครับ
0: อันนี้เห็ดนางลมค่ะ
4: คิดเด็ดชอบกับชอบ
1: เลยเด็ดอยู่แล้วพี่ชมก็ได้โหเขินเลย

0: แม่วันครับพอดีว่า
1: เรียกแม่แล้วเหรอ
0: เรียกแม่แล้วครับพอดีว่าข้างหน้าเนี่ยผมเห็นมีเห็ดที่ตากแห้งแล้วด้วยซึ่งก็เลยอยากจะขอเพื่อเป็นตัวเลือกให้เชฟทำอาหารหลายๆอย่างได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะอ๋อเห็ดที่เราตากนี่คือเห็ดที่เรานำมาฉีกเพื่อแปรรูปอะค่ะเอาไปทำเห็ดสมุนไพรเอาไปทำน้ำพริกเห็ดอันนี้เราจะทำได้หลายเมนูนะคะสมมติว่าตอนช่วงที่ราคาตกต่ำอะค่ะเราสามารถจะทำให้มูลค่าเห็ดมีราคาขึ้นเราก็มาแปรรูป
0: การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
1: ใช่ค่ะ
0: เวทวัตถุดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นไปเอาเห็ดตากแห้งแล้วก็ไปหาเชฟกัน
1: ค่ะ

0: าวเชฟ
1: เอ้าโคตรนานเลยอะไปไหนมา
0: โคตรนานเลยอะ
1: อ๋
0: อเดินไปแค่นี้แหละข้างหน้าเนี่ย
1: แล้วทำไมอะทำไมช้าจังเลยอะ
0: กิโล
1: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนานครับ
0: เดินไปกิโลรู้ไหมสิบ
1: เดินไปเป็นสิบโล
0: แค่เนี้ยได้เห็ดมาแล้ว
2: โอ้โห
0: เรามีทั้งเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดภูถัง
1: ภูฐาน
0: ภูฐาน
1: อ่า
0: เนี่ย

0: า
1: โอ้สดมาก
2: อันนี้คือ
0: เป็นเห็ดตากแห้งค่ะก็คือเราจะเอาเห็ดสดอะค่ะมาฉีกแล้วก็ไปใส่ตู้ตากพลังงานแสงอาท
1: ิ
0: ตย์เพื่อเอามาแปรรูป
1: แล้วพี่ตอนนี้พี่แปรรูปเป็นอะไรแล้วบ้างครับ
0: ใช่เห็ดสมุนไพร
1: เห็ดสมุนไพรน้ำพริกเห็ด
0: น้ำเห็ดมีน้ำเห็ดแล้วก็มีทอดมันเห็ด
1: ทอดมันเห็ดเอาน่ากินมาก
3: สรุปวันนี้เชฟทำเมนูอะไรครับผม
1: วันนี้นะครับเป็นตัวของโปรตีนจากเห็ดนะครับไว้สำหรับโรยข้าวสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวณตอนนี้ผมฝากเชฟทำอาหารไปก่อนเดี๋ยวผมจะรอชิมด้วยความที่ผมเดินมาก็นานแล้ว
1: สงสารมากเลย
3: ให้พี่เชฟทำงานบ้าง
1: ไปนอนฝั่งนู้นนะครับโอเคครับ

เตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งกระทะก่อนนะครับนี่นะครับเมนูนี้ง่ายมากครับเรามีหอมเนาะแล้วก็เอาหอมเนี่ยคั่วก่อนคั่วหอมแล้วก็ใส่กระเทียมเนี่ยไปด้วย

0: ครับผมตอนนี้เชฟจากั่วทำเมนูของเราเสร็จแล้วนะฮะเรามาตั้งแต่เช้าจนมืดแล้วในที่สุดวันนี้มันก็เสร็จสิ้นมีอะไรบ้างครับ
1: ครับเมนูแรกเลยนะครับไอตัวนี้ครับอยากจะนำเสนอเลยก็คือว่าเป็นผงนะครับเป็นผงเห็ดนะครับปรุงรสไว้สำหรับโรยข้าวนะครับตัวนี้ครับเป็นน้ำพริกเห็ดนะครับเป็นน้ำพริกเห็ดผัดนะครับแล้วเก็บไว้ได้นาน
0: ตัวนี้ผมแอบชิมแล้ว
1: ใช่อันนี้อร่อยนะครับแล้วช่วงเจเนี่ยรับประกันแล้วว่าตัวนี้เนี่ยคนชื่นชอบแน่นอนครับ
0: งั้นขอพี่ๆชิมก่อนเลยครับเปิดเลย
1: เอานะครับพอโรยข้าวก็จะมีรสชาติมากขึ้นเลยทันทีนะครับเป็นไงครับหอมไหม
2: หอมหวานมันเค็ม
1: ลอง
2: นะครับ
0: ลองกินควบคู่กับอันนี้ด้วย
1: ตัวนี้ด้วยครับ
0: อันเลย
1: ครับเอาตัวนี้มาโรยตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: จัดจ้านครับเป็นไงครับผม
3: อร่อย
2: อร่อยครับสองอันนี้สองกันก
1: ็อร่อย
2: ยอดเลยครับ
0: สำหรับรายการของเราในวันนี้ก็คงเสร็จสิ้นไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะฮะแน่นอน
1: ฝั่งนู้น
0: กินกันแค่4คนไม่ได้แน่
1: ต้องกินหลายๆคนถึงจะอร่อยคร
0: ับครับผมเอามาครับผมมากินมันกินข้าวน้ำกันครับ
1: เชิญเลยครับเช
0: ิ
1: ญเลยครับนี่ครับนี่เติมน้ำ
0: แทบว่าแทบว่า

0: สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับรายการ e-journey ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนสายยาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่มีพลังงานดีๆอะไรบ้างผมได้ข่าวว่ามีหลายอย่างมากและจะมีวัตถุดิบเพื่อให้เชฟไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับชนสายยาว
1: ครับชุมชนสายยาวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่หลากหลายนะครับครับผมชุมชนสายยาวตำบลเกล็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับยินดีต้อนรับครับผม

0: ไม่เด็ดครับยุ่นพี่นี่มีอีหยังเป็นของดี
1: โอ้ของเขานี่มีหลากหลายนะครับนะหลากหลายเป็นผ้าได้ผ้าไหมนะครับเป็นผักอินทรีย์เป็นน้ำอ้อยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนสายยาวของเรานะครับ
0: พลังงานทดแทนพลังงานธรรมชาติพลังงานดีๆนี่ใช้อะไรบ้างครับ
1: ที่ใช้ในชุมชนของเรานะครับก็มีหลากหลายด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตาชิมะมวนนะครับเตาอิวาเตะนะครับเตาเผาถ่านสกัดน้ำพ่นทำไม้นะครับนะแล้วก็บ่อหมักแก๊สชีวภาพที่ทำแบบโอ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างเท่านั้นจะมีเรื่องของบ่อหมักแก๊สชีวภาพที่เอาโอ่งมาทำ
0: ครับผมนะโอ้แต่ผมว่าที่เนี้ยแดดห้อนเลย
1: แมนครับห้อนครับห้อนนะฮะพักหลังนี่เราได้งบประมาณในเรื่องของลมอบพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: ก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที
0: ่เอาม
1: าใช้ในลมอบมีพริกนะครับมีกล้วยนะครับเนาะมีถั่วลิสงมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยหลากหลายชุมชนเนี่ยเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้ในลมอบนะครับเพื่อถนอมอาหารนะครับเก็บอาหารไว้ใช้ได้นานแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากกล้วยเนี่ยราคาไม่กี่บาทนะครับ
0: พอเราไปแปร

ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่อย่างใดแต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยล่ะครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่องมือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสารเคมี 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีเกอร์กระบอกตวงปีเป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่3. เครื่องชั่งอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง 5. ตู้อบความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดันไอน้ำ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที 2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและชั่งสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. แก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ 3-6 ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านการอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่

0: วดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส์ 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ hot air oven h o t a i r o v e n hot air oven แปลว่าตู้อบความร้อนแห้งAutoclave, A-U-T-O-C-L-A-V-E, Autoclave, แปลว่าหม้อนึ่งความดัน Balance, B-A-L-A-N-C-E, Balance, แปลว่าเครื่องชั่งน้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกระครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขา

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: พื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ่งป่าแต้วหรือเดียวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: จริงๆเป็นลูกหลานชาวนาเนาะพ่อแม่เป็นชาวนาครับ

0: การเลี้ยงดูแลพ่อแม่
1: แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนความคิดตัวเอง
0: เข้าไปทำงานในกรุงเทพครับแต่อยู่สักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองก็เลยกลับบ้านตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มาคุยกับครอบครัวว่าจะขอลองมาทำในพื้นที่ที่มีเริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงที่จะไม่ทําได้แบบเก่าพ่อแม่ทํามาเนี่ยเหมือนทําแล้วมันก็ไม่พอเนาะทําแล้วมันก็ถักกบนี่มันไม่เหลืออะไรเงี้ยเราไม่อยากทําแบบนั้น

0: เกลือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้วมาหลังๆก็โอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดแต่สักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหาเมื่อ2ปีที่แล้วที่ว่าแรงหนักๆฮะคือของชาวบ้านตายเกือบเยอะมากบางสวนตายยกสวนเลยครับเพราะเขาตัดหญ้าเตียนดินแต่สวนเราคือมีหญ้าเยอะมากหลายคนก็จะบอกให้สวนเราขี้เกียจไหม จริงสวนนั้นก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นได้ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือว่าเกษตรกรที่ต้องมาดูแลก็คือต้องมาเช็คดอกที่มันออกถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องคัดออกเพราะต้องการให้มันเป็นพวงที่สวย
1: ทุเรียนเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายามปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีในการดูแล
0: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ําไป
1: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อ

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: จากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
0: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
1: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
0: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นนี่ครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปึ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นกิ้งหวยอย่างเงี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
0: ใช่ครับ
2: เหลืองๆเล็กๆ
0: เหมือนไอ้ดอกอะไร
2: สวยวันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก๊กฮวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านน่ะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไป
0: น้ำถ้าไม่มีแรงมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
3: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
0: ก็แกก็จะนี่ครับให้ชวนให้เก็บเมล็ดพันธุ
1: ์พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
4: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกำนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าเออทําแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบเออป้ามีเม็ดอัญชันนะเอามั้ยเอาเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
0: แล้วอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่าผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่2เพราะว่ารอบ2จะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับ
5: รู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองอ่ะ
0: ยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการเนี้ยระบบเศรษฐกิจมันทำลายเกษตรกรมันทำให้เกษตรกรอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทำให้คนรู้สึกแบบ

0: เอาให้ได้นั่นคือความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้แล้วโทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลนะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
1: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจ

0: สถานีประดิษฐ์ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีก่อนท่านจะขบวนรถโปรดต่อ
1: เราจะนั่งรถไปกัน
2: รถไป
3: ไป
4: ไหน
3: ไปไหน
4: ไ
3: ปจับปูได้จับปู
5: กิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
0: ผู้โดยสารก่อนลงจากขบวนรถโปรดจะจอดที่ท้อง
6: จริงๆแล้วไอ้การจัดทริปเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมเนี้ยเราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุประสงค์ของทริปจริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได้
1: มาแล้ว
2: น
1: ี่
2: แหละ
3: พระเจ้าสบายดีจริงที่สิ่งที่เด่นๆก็คือผมพยายามทำแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
1: เดินหาน้ำขอบจ้าขอบ
6: พี่
1: ทำ
6: ไมพี่พี่อ้ําจับ
7: โอ้แต่ว่ามันตาย
6: แม่พี่อ้ําจับ
8: นี่ไงจะ
9: รอใช่มั้ยใช่มั้ย
7: หายากจัง
9: ไอ้ใคร
7: คิดว่าเป็นห้องแอร์
9: จับเลยจับอันนี้อยู่ข้
7: างบนไหนช่วยดูหน่อย
9: มันจะแบบนี้นี่มาแบบพี่ออม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็กๆ
10: เด
5: ี๋
10: ยวเ
9: จ็บเหมือนนี่ค่ะเธอทำลงครับนี่จับงี้ลูกจับงี้เออน่ะ
11: ไม่มีที่
9: จับรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
10: เดี๋ยวพี่ปูจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาต้องเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมอ่ะเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายเราก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับดูเนี่ยมันสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทำทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
5: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยของเด็ก
4: ๆซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
3: มาแล้วครับปูนาชุบแป้งทอด
12: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติข้างนอกอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
13: อันนี้ตักแม่นะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ forest forest forest แปลว่าป่าไม้ benefit benefit benefit แปลว่าประโยชน์Reforestation R-E-F-O-R-E-S-T-A-T-I-O-N Reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: น่าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
3: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
3: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินพุงโตแน่ๆ
2: ใช่แล้ว

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันป๋องมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
1: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะที่เอามาใส
0: ่ค่ะ
1: นี่งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: แล้วมาเลยค่ะ
0: ไปทานกันเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเออหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: ทีนี้หนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
4: มันเป็นวงปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี
1: ้อันนี้เป็นขนม
0: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงเราจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเอง

0: ชี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวพอเรียงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อสับวาง
0: ค่ะสับวางเลยไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: ลองดูนะงานหนักเลยนะพี่เป๊ะจังเลย
2: ที่แม่ที่นี่ทำไมทำแบบเขาเหมือนอย่างเงี้ยปั๊บแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
3: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3นะลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
4: เรียงสวยๆนะเรียงสวยๆที่จ๋า
1: คุณไม่ติด
0: ค่ะจ้า
3: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
4: แล้ววันหนึ่งที่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะ
3: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีเข้าอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
4: ได้แล้วครับ
1: ได้ค่ะ
2: ได้แล้วครับ
3: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ่ะ
2: ทำไม่หมดเลยเหรอ
4: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
2: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
1: กี่วัน
0: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
1: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
3: เราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
1: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
3: ประมาณ10ปีค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ยอย่างนาน
0: ในด้วยความตัวเล็กๆเนี่ย
3: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพลิกเลย
4: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
0: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทำก็ป้าทำพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
3: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
4: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
3: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
4: แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
0: ว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
4: ขนมไทยนี่นอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพื่อ
0: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
4: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
4: ต้องใช้แรงตั้งนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
0: ใช่แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
3: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะพี่เด็กทราบไหมเอ่ย
0: อย่างนี้ลูก
4: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
4: ่
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
3: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
1: ถูกค
3: ่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
4: กินขนมไทย
3: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
4: ขอเสียงปรบมือให้พี่เป๊ะ
2: กดไม่ได้ค่ะขนมอยู่ก็ไม่ได้
0: ค่ะ
4: กล
0: ั
4: วไหมคะเน
0: ี่
4: ย
0: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
3: แล้วเราก็ต้องให้ชีพแบบนี้ดูสิคะ
0: แล้วเราก็
3: ไฟด้วยต้อง
0: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
4: แล้วนี่ก็รีบปิด
0: คะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
3: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
4: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
3: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
0: ไปพี่พรจะไปเก็บเอาของมานะลูก
3: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีกะทินะคะ
4: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
4: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
3: ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของ

0: ของเราวันนี้ล่ะคะ
1: ข้าวตอก
2: ค่ะ
1: ข้าวตอกนะคะ
2: แล้วมีอะไรติดมือด้วย
3: ทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
4: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
3: อันนี้มีบดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะ
4: โหเก่งมาก
5: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
3: ใครรู้ไหมคะ
2: ข้าวจะเรียกผสมข้าวทุกอย่าง
4: โอ้โห
3: มากเกินไปแล้วค่ะ
4: เอาอะไรอยากรู้ไหมคะ
5: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ฝ้ายช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
3: ช้อนเดียวพอ
5: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
3: ค่ะ
5: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงแตกป๊อกแป๊ก
3: แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะ
5: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
3: ยัง
4: ยังค่ะ
5: โอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะเอาช่วยกัน
2: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
5: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
2: ได้กลิ่นแล้ว
4: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอะ
5: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
2: มาดูได้เลยเหรอครับพอไปเยอะอย่างเง
5: ี้
2: ย
5: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังอ่ะเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี
4: ้ใช่ค่ะ
2: ม
4: ี
2: ป้าตรงนี้ด้วย
5: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วงั้นเตรียมกวนขนมตรงโน้นกันดีกว่า
4: ได้เลยค่ะ
5: ค่ะไปไ
4: ปแล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
5: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
5: แอบไม่นิดนึงไม่นาน นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
5: เราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะ
4: ค่ะ
5: สู้ๆนะคะเด็กๆ
0: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
4: รู้แล้ว
0: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
4: ค่ะ
0: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลใครคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
4: เทไหมครับ
2: เทป้าย
0: กเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเหงื่อ
4: เห็นไหมคุณป้าค่ะน้องไม่เฟช่วยอะไรดีคะ
0: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
4: มาฝั่งนี้มา
0: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
4: ก่อนใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะคุณป้า
0: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษ1ส่วน3
3: ใส่เท่าไหร่คะเนี่ย
0: ใส่เศษ1ส่วน3ค่ะ
4: ใส่หมดเลยใช
0: ่
4: ไหม
0: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
4: อ๋ออันนี้
0: เหลือไว้2ส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนนึงเหลือไว้2ส่วน
4: ร้อนนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
2: โอเคเลย
3: คุณป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
0: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
4: ใส่ไม่เคย
0: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยแทนที่ก็จะเอาเป็นเม็ดๆเขาเอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
3: ค่ะคุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
0: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เรา

0: แล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
1: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
0: นี่อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
2: อุ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
1: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
0: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พ
1: อ
0: เราเทตามๆลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
1: พีคครับควรอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
3: ตำอันนี
1: ้อันนี้ค่ะสงสัยน้องพีคนี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
2: มึนเลยค่ะ
0: เอาแล้วไปปั้นก่อนเอาแล้วไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
1: ่โอเคได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
1: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมีชา
0: คล้ายๆกันเหรอลูก
1: สงสัยไม่พิมพ์มาวางนี้ไว้ก่อน
4: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
1: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะเน
2: ี่
1: ย
2: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
2: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆนี่ค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
2: ้ทั่วเลยเหรอ
0: เดี๋ยวป้าจะพักกดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่ได
0: ้หนูได้ก้อนกี่ก้อนแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อพิมพ์อยู่นี
2: ่ได้แต่ความรู้เถอะวันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
1: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
1: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
2: กดทุกลูก
0: แต่กดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แหละค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะ
1: งั้นหนูทำอย่
0: าง
1: นี
0: ้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
1: หนูไม่ค่อยอยาก
2: หนูขอ
1: โอ้โห
2: มือทำ
1: โอ้โหน
0: ี่
1: ม
0: ือ
1: จะร
0: ี
1: บเลย
0: โอเคค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
1: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
0: ใช่
1: ไม่ค่อยได
0: ้นั่นแหละมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
1: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
2: ม
0: าแล้ว
1: มีชื่อด้วยข้าวตอกตั้ง
0: โอเค
1: ต้องมีชื่อค่ะ
0: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
1: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
1: โอ้พี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
2: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
0: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
1: ป้าแบบชิมหรือยัง
2: แล้วหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
3: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: เอาชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: ต่อยนะคะ
0: มาน้องพีคชิมกัน
2: ต่อยเยอะทั่ว
0: อร่อยจริงๆ
1: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
2: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
1: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: อันนี้จะให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเจียน
0: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันนะ
1: คะ
0: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้า
1: ค่ะ
0: มันจะนิ่ม
3: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
0: หุยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ให้งั้นพี่เฟย์ว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะให้งั้นสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
0: ไปเร็ว
2: ไปเร็วไปเร็วไปขนมสวยมากเลยอ่ะ
4: ไปจะไม่ได้เหรอคะ

0: คุณค่ะ
1: ขออนุญาต
2: ร้อยสิบห้าค่ะ
3: ร้อยสิบห้าบาทค่ะ
4: สิบห้าบาท
3: น้ำมาสองร้อยนะคะเราสักครู่ค่ะ
1: อันนี้ของใคร
3: เนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุง
3: เล
1: ือ
3: กถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: แล้วเจอใหม่นะครับ
5: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
1: แอบ
5: เหรอไม่แอบเลยอย่างนี้ไม่แอบเลยอย่างนี
1: ้น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

0: กินก็ประมาณไปกินมันเหมือนกัน
1: ชมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

ดีค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ wow. เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทีมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้ชาวกล้วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ

0: ขึ้นชื่อว่าชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะทัพทีมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออน

0: เส้น
1: ครับอ๋อแล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะคะ
0: ก
1: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
0: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
1: ้
0: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
1: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
0: ประมาณ40องศาครับ
1: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
0: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่คร
1: ับ อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้อ่ะ
0: เดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับคนจีนยกมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต
1: ้อ๋อมีคนอีสานมาถึงนี้ด้วยเหรอ
0: มีครับ
1: อ๋อ
0: กับนี่ว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
1: จริงเหรอคะ
0: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
1: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
0: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนาะ
1: ค่ะ
0: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเขาลาหูครับ
1: เรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ ได้เหรอ
0: ใช่ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
1: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
0: อาหารดั้งเดิม
1: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
0: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านน
1: ะ
0: เวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะคร
1: ับ เ
0: ป็นแค่สวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต้
1: แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศาครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของท่านผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
1: นอกจ
0: ากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
1: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
0: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
1: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื
0: ่อ
1: ของที่นี
0: ่เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อย
1: ค่ะ
0: นะครับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
1: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
0: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทัพทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิญประวัติศาสตร
1: ์
0: ทางศาสนาประวัติธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งพันต่างหรือว่าครบวงจรตามเค้าเรียกตามแบบที่กระทรวงเค้ากําหนดมาครับ
1: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อ่ะก็ยากพอสมควรนะ
0: ก็เราเค้าเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบค่อยทีค่อยอาศัยกันทําให้เราอยู่กันได้แบบความสามัคคีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
1: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
0: มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะเป็นเจ้าของสวนเรื่องสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็สวนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับการสวนมัสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับเขาครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต
1: ์
0: เป
1: ็
0: นหลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันครับแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกฟองดองสามัคคีทุกฐานกันละกันเริ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
1: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
0: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ

0: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
1: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
0: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
1: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกรากรุงพานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
0: ไปเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

เห็นวิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิดก้า

ึ่งแหล่งกำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

เสื้อตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผิ่มแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตาน้อแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีก 0.33 ค่ะวัดบ่อน้ำร้อน1ในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ชอบกินทุเรียนนะคะแล้วทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนนี่ห้ามพลาดเลยอืม

0: been.
1: หมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเลยค่ะ

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายน1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทิมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้น A ที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้น A ที่ถูกบีบอัดจากการบดไถของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B น้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B และเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure S O I L S T R U C T

0: R-E Soil Structure แปลว่าโครงสร้างของดิน Conglomerate C-O-N-G-L-O-M-E-R-A-T-E Conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน Shape S-H-A-P-E Shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

แดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

0: ีค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ
1: wow.
0: เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทีมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้เฉาก๊วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ

0: ื่อว่าชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะทัพทีมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเซ็นคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะคะ
1: ก็
0: แต่ละบ่อไม่เท่ากัน

0: ู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายครับนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
1: ้
0: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
1: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
0: ประมาณ40องศาครับ
1: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
0: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
1: อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้อ่ะ
0: เดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับคนจ
1: ี
0: นยกมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต
1: ้อ๋อมีคนอีสานมาถึงนี่ด้วยเหรอ
0: มีครับ
1: อ๋อ
0: กับเรียกว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
1: จริงเหรอคะ
0: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
1: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
0: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนา
1: ะ
0: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเขาลาหูครับ
1: อือเรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ ได้เหรอ
0: ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
1: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
0: อาหารดั้งเดิม
1: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
0: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านนะคร
1: ับ
0: มีงานกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเป็นแค่สวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
1: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยหรอ
0: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศานะครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของท่านผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
1: นอ
0: กจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
1: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
0: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
1: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื
0: ่อ
1: ของที่นี่
0: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
1: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
0: ก็อย่างที่ให้น้องทัพทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิงประวัติศาสตร
1: ์
0: ทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสินค้าต่างๆหรือว่าครบวงจรตามเขาเรียกตามแบบที่กระทรวงเขากำหนดมาครับ
1: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อ่ะก็ยากพอสมควรนะ
0: ก็เราเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทำให้เราอยู่กันได้แบบสองสามทีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
1: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
0: มันเป็นการเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะเป็นเจ้าของสวนลูกสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็ส่วนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับส่วนมุสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับเขาครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต
1: ์
0: หลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ถึงทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกฟองดองสามัคคีพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันเริ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
1: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
0: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
1: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
0: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
1: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้ง

0: ปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
1: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
0: ไปเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

ิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิดก้า

กำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

ื้อตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มาลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผลอแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตาน้อแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีก 0.33 ค่ะวัดบ่อน้ำร้อนหนึ่งในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ชอบกินทุเรียนนะคะเราทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยอืม

0: been.
1: หมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเลยค่ะ

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหูวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะสุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปัญจาบนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสานพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรทรงศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
1: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลืออ ัน
2: นี้
1: สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
3: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
1: ม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
1: เหนียวเนาะ
3: ต้องบิดโอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
1: พอดี
3: แก่ไหมแม
1: ่บอกแก่บอกแก่พอดีเลย
3: เริ่มขุ่นขุ่นนิดนึงเน
1: า
3: ะ
1: ดีดีดีกำลังดีอยู
3: ่ไม่อ่อนเกินเน
1: า
3: ะ
1: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
3: จ้ะ
1: เอานี่ดีกว่าเนาะ
3: จับหน่อยเนาะ
1: คันลูก
3: จับแค่นี้ได้เนาะ
1: ได้ได้บ่เพิ่งถูกยัง
3: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นขุ่นหน่อย
1: เกิน
3: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
1: ่ยังนี่จ้ะ
3: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
1: ย
3: ัง ม
1: ัน
3: เหมือนลูกชกเลย
1: เหมือนเดียวกัน
3: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบ

0: เขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
2: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่ทีละน้อย
0: ทีละน้อยทีละน้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเองนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
3: เ
0: ฮ
3: ้ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่นะหาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ย

0: ลายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนําไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะเต่าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
1: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
1: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝาออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
4: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
5: ่
0: อ
5: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
5: มันมีต้นพอดีของมันนะ
0: อ๋อมันมีต้น
5: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
5: ยัง
0: เ มันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
5: ใช่
0: นี่ก็ใช่
5: ใช
0: ่ตรงนี้จะมีต้นเต่ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต่าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย

0: สมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหนอน
1: ทำไม่ได
0: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็ขายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
1: กาบทีละกาบ
0: เอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
1: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะ นี่อันนี้เป็นหน่อตาวนะคะหรือว่ายอดตาวสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลย หวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะ เหมือนแจ๊ดตัวเย็นเลยนะอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปรูไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อตาวแล้วนะคะ
2: หน่อตาวค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาตาวก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจ๊อกไปตามไปเลยนะพ่ออ
2: ้าวกินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทีวี

0: ะเชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเองนี่มันดื้อจริงๆยังไงเองก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วเหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อเนี่ยค่ะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้
1: งแล้วเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห

0: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
1: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่รีมันไม่แตกยอดให้นะ
0: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
1: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
2: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
3: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
0: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่เก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
2: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี้
1: ใช่ใช่
0: คุณพระคุณพระ
3: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็นร้อยร้อยสองร้อยปี
1: ร้อยถึงสองร้อยปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นนะฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอน
1: อ
0: ันนี้นะฮะ
1: อันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปเหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่มั้ยครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้นต
1: ้
0: นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆเนี่ยเขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้เป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้น
1: มะขามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
0: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
1: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
0: คือราก
1: มะขามเทศ
0: มะขามเทศเนี่ย
1: ใช่
0: จะตรึงไนโตรเจน
1: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
0: สำค
1: ั
0: ญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
1: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
0: คือไม่เห็นใบมัน
1: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวเหม็นเขียวอะ
0: ดมแล้วกินเลย
1: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
0: ไม่ต้องฉีดเลย
1: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
2: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
1: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
0: จริงครับผม
1: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้

0: ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
1: พี่แรงน้ำมากเลยอ่ะ
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่
1: แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
0: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
0: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
1: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
2: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
3: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
4: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะอวบ
1: โคนอวบๆหน่อย
4: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
2: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ล่ะครับ
0: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
1: ได้ครับพี่เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
0: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
2: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
1: ดินในถุงเนี่ยห้ามแตกเลย
0: ใช่ตอนปลูกเนี่ย
3: โอ้นะ
0: เห็นรากเขา
3: ทิบทิบเลยนะ
0: เห็นไหมครับรากเขา
1: ตรงนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมาก
2: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้น

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบอวบบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยใช่ไหมเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำ

ให้อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้โน
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery
2: hatchery
3: เพาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของกำกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆเลย
3: เป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวออนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งกำกามต้องการแสงและแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช่
2: อยู่อย่างเงี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29ถึง31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตตะบอบบางรู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งกล้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือก้ามกามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โอ้ยโล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งกล้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
3: ใช่ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
3: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: แล้วกินเลย
3: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิต

0: เฟี้ยวมาก
1: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาละครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นละครับส่วนลูกกุ้งกล้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกล้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำคอกกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแม่แบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆเรื่องอาหารของกุ้งทั้ง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
2: นี่ก็สุดแล้ว
3: อ้าวแล้วไม่มีได้เหรอ
2: ไม่เกี่ยว
3: ป๊าด
2: โอ้โหติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
1: กุ้งถังมะพร้าว
0: อันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงและดิ้นตุ๊บๆเลย

0: เรือนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
1: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เอาก
1: ี่เส้นดีกว่า1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับไหม
0: ไม่นับ
1: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
1: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
1: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
1: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
1: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
2: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู
0: ้
1: ติดกันโอ้โอ้
2: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 7.7 ถึง 8 นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแม่เยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
3: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมประมงนะครับวางไว้ก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
2: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
0: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ครับ
0: ในประเทศเฉพาะก้ามกามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่าก้ามกามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 30-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
1: ครับ
0: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
1: กุ้งขาว
0: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
1: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
0: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่หนึ่ง น้ำสมบูรณ์ไหม
1: ครับ
0: สภาพอากาศเป็นยังไงเพราะเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
1: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
0: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
2: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T T E R mineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนนึงเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่าเอามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอกนะ
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้ก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้จะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรไม่มีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปื้อนเนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงแพงยากับแพงเลย
1: นี่ขายใจดีปลูกข้าวโพดต้นทุนกะเม็ดพันพันหกสามถุงหมดไปสี่พันแปด
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายากระจังวัดจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเม็ดพันเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบสองละร้อยโล
3: ก็ใจอ่อนด้วยกันนะ
4: สิบบาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่สองไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็สองปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอ
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มาทั้งก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดอย่างเงี้ยมีรูปทางในใจแล้วเราก็เลยจะหา

0: าพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
1: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: ร่วมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหว่านทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่จริงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทําเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ําไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทําแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไงดีกว่า

ันนี้คือหัวพูนี่มันแห้งขาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเนี่ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำเราก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่

0: ก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดแต่ว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำไม่ได้ทันเหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้อย่างเงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
1: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
0: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำทำยังไงก็จะทำร่วมกันละ
2: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
0: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราอะผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
2: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
0: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วครับผมตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
3: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ที่ของที่เขาสั่ง
0: ดูได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผมถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็เต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยของเราคือพันธุกรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
2: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
0: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Food School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Food School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะครับว่าการดีท็อกซ์ร่างกายในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายวิธีแต่ทราบกันไหมล่ะครับว่าบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาไอ้บางอย่างที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการดีท็อกซ์อีกด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการดีท็อกซ์อีกทางเลือกหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจมากๆแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายที่เดอะวันแซนบาร์ครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชนทิชาชำนาญพิบูลครับถึงการดีท็อกซ์หรือการบำบัดด้วยสปาทรายว่ามีวิธีการและน่าสนใจขนาดไหนเลเจ้าสปาทรายภูเขาไฟของเราเนี่ยครับมันมีความพิเศษกว่าสปาชนิดอื่นยังไงบ้าง
1: ในทรายแต่ละ1เม็ดเนี่ยมันมีแร่ธาตุหลายชนิดรวมกันมากพอมันรวมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายของเราเช่นมันจะทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นมันจะช่วยเผาผลาญสลายไขมันในทันทีหลังจากที่ลงนะคะมันจะช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอตัวเนี้ยค่ะมันจะไปลดพวกกรดแลคติกแล้วมันก็คือจะยืดเวลาให้เราปวดเมื่อยช้าลงอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเคยชอบติดการนวดมากคือไปนวดบ่อยมากนวดทุกวันแต่วันรุ่งขึ้นอ้าวปวดเมื่อยอีกละอันนี้ก็คือจะช่วยลดพวกกรดแลคติกที่เป็นปัญหาของการปวดเมื่อยเลยอะคือถ้าเกิดลงเป็นประจำเนี่ยไอตัวทรายมันจะไปช่วยดูดพวกแบคทีเรียตามผิวหนังเราอะค่ะหรือว่าพวกสารพิษตกค้างที่ตามอาหารที่เราทานไปอาหารเสริมก็ดีหรือยาก็ดีตัวนี้จะช่วยดีท็อกออกมาในรูปแบบของเหงื่อค่ะแล้วตอนที่ไปทำลงบ่ออะค่ะเราก็คือจะใช้ความร้อนใช่ไหมคะตรงนั้นอะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเส้นเลือดเรามันกำลังมีการขยาย
0: นอกจากนี้ในส่วนของตัวทรายเองเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อมันมาจากหินภูเขาไฟเนี่ยมีการเอามาสกงสกัดอะไรยังไงฮะจนได้เป็นเม็ดเล็กเป็นทราย
1: ก็คือตอนแรกมันก็คือจะเป็นหินธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่คือเราเอาสกัดเนี่ยก็คือใช้เครื่องสกัดมันก็จะได้เป็นเม็ดเล็กๆเท่าๆกันทุกเม็ดหลังจากที่ลูกค้าแช่เสร็จแล้วเราก็จะมีการสครับให้ด้วยเม็ดนั้นที่เราแช่ไปนั่นแหละค่ะใช่ตรงนั้นก็คือจะไม่เกิดการระคายเคืองเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆอะค่ะใช่สำหรับคนที่แพ้ง่ายก็ทำได้เหมือนกัน
0: ยังไงครับถ้าคนที่แพ้ง่ายแล้วเจอไอ้มันไม่เคยเจอนะเนี่ยทรายภูเขาไฟแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกแปลกๆแล้วอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็คือเวลาลงไปแช่ใช่ไหมคะแล้วปกติเนี่ยที่ลูกค้าเคยสครับกันก็คือจะใช้เกลือสครับใช้พวกสารสังเคราะห์มาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นธรรมชาติ 100%
0: โอ้โหตอนแรกก็คิดว่าการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ตอนเด็กๆครับที่เราเนี่ยเอาทรายมาถมกันบนตัวของเราซะอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่คิดเลยละครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นการทำสปาทรายโดยใช้ทรายนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ใช่ทรายก่อสร้างทั่วไปครับทรายเนี่ยจะมีแร่ธาตุมากกว่า50ชนิดที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยบำบัดครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยทั้งยังช่วยในการเผาผลาญสลายไขมันในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยล่ะครับและนี่เลยครับก็คือแซนบาร์ของเราโอ้โหเจ้าแซนบาร์นะหรือว่าเจ้าบ่อทรายของเราเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือขนาดเนี้ยก็คือใช้สำหรับ1ท่านนะคะ
0: 1ท่านเท่านั้นเอง
1: ใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องลงไปกบในนี
0: ้เนี่ยใช่ไหมฮะที่บอกว่านี่คือทรายของเรา
1: ใช่อันเนี้ยทรายที่เราคุยกันตอนแรกว่ามันสกัดออกมาจากหินภูเขาไฟอะค่ะ
0: โอ้นะตอนแรกผมนึกว่าอ๋อมันจะเม็ดเล็กละเอียดเหมือนทรายอ๋อไม่ใช่มันก็จะมี texture ของมันหน่อย
1: ใช่
0: แบบนี้เองเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับการที่เป็นเม็ดไซส์ประมาณนี้คร
1: ับอันนี้คือไซส์ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดละเพราะว่ามันจะไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเข้าตามหูตามจมูกอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ขนาดปกติหน่อยแต่ก็ยังใช้สครับได้อยู
0: ่นั่นหมายความว่า1คนต่อ1อ่าง
1: ใช่ต้องก็คือเราจะมีเทอราปิสต์คอยอยู่กับลูกค้า 1ท่านต่อเทอราปิสต์1คนเลยตลอดทั้งเซสชั่นการทำอ่ะ
0: ครับผมและเหงื่อที่ออกเนี่ยเวลาลงไปแล้วมันจะทั่งทูออกมาขนาดไหน
1: แล้วแต่คนนะคะบางคนก็เหงื่อออกเยอะบางคนก็เหงื่อออกน้อยแต่อันนี้ก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเหงื่อออกเยอะหรือออกน้อยมันจะดีกว่ากันมันก็คือแค่เป็นกลไกของธรรมชาติในการที่เราจะเหมือนเหงื่อออกมามากขึ้นเราจะได้ทนความร้อนได้มากขึ้นอันนี้คือถ้าเกิดคนบางคนบอกฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันไม่ออกเลยหรือฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันออกเยอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
0: แต่ผมจับไปตรงนี้เนี่ยมันไม่เห็นร้อนเลยครับนี่มันอุณหภูมิห้องปกติธรรมดาเลยคร
1: ับใช่ค่ะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะการเปิดน้ำร้อนลงไปก่อนเพื่อเป็นการวอร์มทรายก็คือถ้าเกิดทรายมันอยู่อย่างเงี้ยต่อให้ลงไปก็ไม่ได้แร่ธาตุอะไรอยู่ดีก็คือแร่ธาตุพวกนี้ค่ะมันก็คือจะออกมาต่อเมื่อมันโดนความร้อน
0: น้ำร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
1: ก็คือมันจะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู
0: ่
1: เพราะว่าทรายตัวนี้ค่ะมันจะสามารถอมความร้อนได้ด้วยได้นานถึง20 นาทีเลย
0: แบบนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทรายจากหินภูเขาไฟแท้ 100% เลยค่ะ
0: ครับผมมีข้อจำกัดไหมครับสำหรับคนที่จะใช้บริการ
1: ค่ะสำหรับคนที่จะใช้บริการไม่ได้นะคะ

0: ป็นคนที่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นโรคทางผิวหนังเรื้อรังอันเนี้ยมันจะใช้ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ค่ะแล้วก็สตรีมีครรภ์แล้วก็หรือว่าผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่อันเนี้ยจะลงไม่ได้สำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะร้อนไปหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิที่เราลงเนี่ยมันประมาณตั้ง50กว่าองศาใช่ไหมคะจะบอกว่าคืออุณหภูมิที่เราลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจะเหมือนกับที่เราไปซาวน่าหรือว่าออนเซ็นก็คือจะระดับนั้น มันเป็นอุณหภูมิที่เราเทสมาแล้วว่าอันเนี้ยปลอดภัยสำหรับทุกคน การลงไปแช่ครั้งหนึ่งเนี่ยต่อท่านก็จะอยู่ที่15นาที
1: แค่
0: 15ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้คือถ้าบางคนเสียเหงื่อเยอะไปมันก็จะไม่ดีอะค่ะใช่ก็คือต่อการใช้ทั้งครั้ง
1: ในระหว่างนั้นจะต้องแบบการดื่มน้ำมีการจิบน้ำอะไรเรื่อยๆ
0: ค่ะก็คือก่อนลงแล้วก็หลังลงเราจะมีน้ำบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ
2: พอฟังแบบนี้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวครับอยากจะทดลองทำสปาไซด์ดูบ้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมต้องออกไปทำงานหลากหลายสถานที่ครับต้องพบเจอกับมลพิษต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดสารพิษจากทั้งภายนอกและภายในร่างกายสะสมเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันจากการสูดลมหายใจเข้าไปจากการกินหรือแม้แต่จากการสัมผัสครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลองดีท็อกซ์ด้วยสปาไซด์ซะหน่อยนะครับ

0: แล้วแบบนี้ครับสำหรับใครที่จะมาบำบัดด้วยทรายแบบนี
1: ้ขั้นตอนวิธีการการจนก่อนจะลงบ่อผมไปถึงปั๊บผมเหมือนสปาเลยไหมผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วโดดเลยใช่ไหม
2: เออของเราจะแตกต่างนิดนึงอะค่ะก็คือก่อนลงเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าวัดความดันก่อนเพราะว่าคนที่มีความดันสูงมากเกินไปเนี่ยไม่สามารถลงได้เพราะว่าพอเวลาลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีความดันสูงความดันก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นอีก
1: ครับผม
2: พอวัดความดันเสร็จก็คือไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก็คือเราจะมีเสื้อผ้าสำหรับลงบ่อทรายให้โดยเฉพาะอะค่ะให้เปลี่ยนก่อน
1: ถ้าเกิดความดันสูงก็ไม่อนุญาตให้ลง
2: ใช่
1: มีไหมพวกแบบไขมันสูงอย่างผม
2: ไขมันสูงลงได้ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือจะช่วยเผาผลาญไขมันด้วยคือถ้าทำเป็นประจำเนี่ยสำหรับคนที่ไปพบแพทย์หาหมออยู่แล้วตัวไขมันอยู่แล้วเนี่ยคือจะรู้เลยว่ามันลดลง
1: เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายนะครับ
2: คือมันก็คือจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายในเรื่องของเรทหัวใจอะค่ะคือคนที่ลงไปแช่เนี่ยก็คือพอลงไปแช่สักพักหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบหัวใจเต้นแรงเหมือนมันมีการออกกำลังกายก็คือเรทมันจะบีดเร็วขึ้นนะคะก็คือพอสมมติลงไปแช่อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยก็คือจะรู้สึกเลยว่ามันจะเหนื่อยเหมือนเราออกกำลังกาย
1: ก็ได้พวกเรื่องแบบหัวใจเรื่องของเลือดลม
2: ใช่มันก็คือจะช่วยเผาผลาญ

0: สบายสบายมากๆเลยแล้วครับแรกๆแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับว่าจะร้อนไปหรือเปล่าแต่พอได้ลองไปนอนดูเท่านั้นแหละครับบอกได้เลยว่าสบายสบายนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการจะดีท็อกซ์สารพิษไม่ว่าจะจากทั้งภายนอกและก็ภายในร่างกายครับหรือใครที่มีอาการปวดเมื่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเองเนี่ยก็สามารถจะมาลองใช้วิธีสปาไซด์ของที่นี่กันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเรื่องดีท็อกซ์ของร่างกายวันนี้แจ็คไรเดอร์ขอแนะนำครับแอปเปิ้ลเขียว
1: แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เมืองหนาวมีแหล่งกำเนิดมาจากทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรปโดยมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อในจะเป็นสีขาวหรือขาวนวลซึ่งถือได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมของโลกคุณค่าทางอาหารต่อแอปเปิ้ลเขียว100กรัมมีปริมาณพลังงาน58กิโลแคลอรี่น้ำ 85.46 กรัมน้ำตาล 9.59 กรัมไฟเบอร์ 2.8 กรัมโพแทสเซียม120กรัมรวมไปถึงมีวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่สามารถช่วยในการลดน้ำหนักที่จะทำหน้าที่เผาผลาญสารอาหารช่วยทำให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้กรดผลไม้ที่อยู่ในแอปเปิ้ลเขียวก็ยังสามารถช่วยควบคุมและยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนแห่งความอยากอาหารได้ดีอีกด้วยแหละครับ

0: ปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเน่แต่ถ้าพูดถึงแอปเปิลที่ทานจริงๆนะฮะสกุลดีมากเลยช่วยดีท็อกซ์นะฮะร่างกายของเราเอาสารพิษออกจากร่างกายซึ่งจากแอปเปิลเขียวเนี่ยก็จะลงไปด้วยโพแทสเซียมอีลาสตินคอลลาเจนมากกว่าแอปเปิลสีอื่นจริงๆแอปเปิลเนี่ยมีทั้งหมด4สีด้วยกัน
1: มีสีอะไรบ้างคะ
0: อ่ะมีแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแอปเปิลเหลืองแล้วก็แอปเปิลชมพูมันตั้งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยมันแอปเปิลมันทำอะไรยากนะเพราะว่ามันเสียมากสลัดแล้วเขากินสดยาก
1: ค่ะจริงๆแล้วมันเอามาทำขนมได้
0: อ๋อพายแอปเปิล
1: อ่าใช่
0: พายแอปเปิลที่บอกว่าสับปะรดนะ
1: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันสับปะรด
0: พาย
1: พาย
0: ใช้แอปเปิลทำเออแต่จะให้มาทำเป็นขนมขนมไม่เอานะเคยเห็นแล้ว
1: วันนี้เราจะทำเป็นของว่างแบบเฮลตี้กันเลย
0: ดีสุดแล้ว
1: ใช่แล้วชื่อเมนูวันนี้คือ low raspberry apple เขียว lemon sauce
2: ส่วนผสมในการทำโรไรส์เบอร์รี่แอปเปิลเขียวเลมอนซอสแป้งโรไรส์เบอร์รี่กรีนโอ๊กเรดโอ๊กเต้าหู้น้ำมันพืชแครอทแอปเปิลเขียวมะเขือเทศราชินีเกลือน้ำผึ้งงาขาวเลมอนน้ำมะกอก
0: บอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำนะฮะแต่ว่ามันอุดมไปด้วยวิตามินเพียบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามแบบของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะแป้งเป็นแป้งเป็นอย่างนี้สีงี
1: ้แต่ว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะคะก็ใช้แป้งโลสีขาวปกติได้ค่ะ
0: เอาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับผม
1: ค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อที่จะทอดเต้าหู้ขาวนะคะ
0: ได้เดี๋ยวผมช่วยตั้งกระทะให้ครับตอนนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วทำไงต่อครับผม
1: แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไป
0: ใส่เต้าหู้ลงไปวันนี้ดูส่วนผสมแล้วอ่ะคุณผู้ชมใครที่ทานมา

0: เต็มจริงวันนี้เรามีเคล็ดลับการเก็บเต้าหู้เป็นเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้ก้อนที่เราซื้อมาค่ะก็คือวิธีการที่เราซื้อมาจากตลาดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะเอาน้ำออกแล้วนำไปนึ่งแล้วผึ่งให้แห้งค่ะเราค่อยเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ5วัน 3-5 วันได้
1: จากปกติ
0: จากปกติวันเดียวมันก็เสียแล้วพอเราทอดเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นแล้วมาหั่นตัวแอปเปิลเขียวกันดีกว่า
1: ได้เลยครับจัดเลย
0: แล้วก็จะหั่นแอปเปิลเป็นแท่งนะคะ

ันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ปอกแครอทนะคะแล้วก็หั่นเป็นแท่งนะคะ

0: แล้วก็ตัวมะเขือเทศนะคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เราก็หั่นเป็นแท่งเหมือนเดิมนะคะ

0: ราหั่นเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนของแป้งโรนะคะ
1: ค
0: แป้งโรสไลด์เบอร์รี่ของเราอันนี้แผ่นใหญ่ไปนะคะเราจะเอากรรไกรมาตัดครึ่งต่อมาเราหั่นส่วนผสมของตัวที่เราจะโรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำสลัดกันค่ะ
1: ต้องทำน้ำสลัดก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาทำซอสกันดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มจาก
0: การนำน้ำมันมะกอกค่ะ
1: น้ำมันมะกอกครับผม
0: ใส่แหนมผสมค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำสลัดแบบน้ำใสนะคะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่ลงไป
1: ใส่น้ำผึ้งลงไป
0: ตามด้วยตัวน้ำเลมอนค่ะ

0: พอเราบีบน้ำเลมอนลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะโรยงาขาวคั่วลงไปคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะตัดรสด้วยเกลือสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมของตัวน้ำสลัดของเราทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเก็บใส่ถ้วยไว้ก่อนตอนนี้เราก็ได้ตัวเลมอนซอสของเราแล้วเราก็จะมาเริ่มตัวแป้งไรซ์เบอร์รี่นำมาม้วนเป็นสลัด
1: แช่น้ำได้ยัง
0: แช่น้ำได้เลย
1: แผ่นไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งมีความอ่อนนุ่มและพร้อมที่จะห่อส่งไป
0: แล้วเราก็จะเริ่มจากการนำตัวกรีนโอ๊กค่ะแอปเปิ้ลเขียวค่ะวันนี้เราเน้นแอปเปิ้ลนะคะเราจะใส่2ชิ้นเลยแล้วก็มะเขือเทศค่ะ
1: งาม
0: ได้ละค่ะ1แท่ง
1: เชฟครับช่วยหลบหน่อยครับผม
0: ได้ค่ะ
1: หลบศาสตราจารย์นิดนึงครับ

0: แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เมนูของเราหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็ดูเฮลตี้มากๆนะครับสำหรับใครที่นะฮะทานมังสวิรัติผมว่านี้เหมาะมาก
1: ทานได้
0: นะฮะกับเมนูของเราที่มีชื่อว่า
1: โลไรสเบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนซอสค่ะ
0: โอ้โหวิธีการง่ายครับ

0: ครับแต่ถ้าใครไม่ทันดูอีกครั้งนึงไปเลยครับ
1: ขั้นตอนในการทำโรไรซ์เบอร์รี่แอปเปิลเขียวเลมอนซอสตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนร้อนใส่เต้าหู้หั่นลงไปทอดจนเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วพักไว้นำแอปเปิลเขียวแครอทและเต้าหู้มาหั่นเป็นแท่งผ่าครึ่งผลมะเขือเทศราชินีพร้อมตัดแบ่งแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่เป็น2ส่วนต่อมาให้ทำเลมอนซอสโดยนำน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งน้ำเลมอนและงาขาวคั่วใส่รวมกันจากคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นก็เริ่มม้วนโรไรซ์เบอร์รี่โดยนำแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่ไปแช่น้ำ 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทเต้าหู้ทอดแอปเปิลเขียวและมะเขือเทศราชินีมาจัดวางบนแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่ตามใจชอบวิธีการม้วนใช้แป้งคลุมไส้ปิดท้ายกดลงเบาๆม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นน่ารับประทาน
0: นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเมนูทำง่ายๆสบายๆทำกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรวมถึงคุณลูกคุณหลานนะครับมาร่วมกันทำได้แล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามดีกว่า Herbs ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับส่วนคราวหน้าสมุนไพรใกล้ๆตัวของคุณนั้นจะเป็นสมุนไพรใดและจะมีสรรพคุณทางยาอะไรติดตามได้ทาง Herbs ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นทางช่อง True Blue ปัญญาวันนี้เชฟวีกับแจ็คไรเดอร์หมดเวลาแล้วล่ะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆจะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: นี่เราแอบเห็นข้างหน้าแล้วดูมีแบบแสงไฟนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคเราเริ่มเข้าเขตที่มีแสงไฟแล้วนะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงหิมะตกกว่านี้ก็ได้นะโหดมาก
1: นี่ไงมีแสงไฟแล้ว
0: นี่เดี๋ยวมีแสงไฟอยู่ตึงนึงแล้วก็กลับสู่ความมืดอีกรอบ

0: มาถึงอีกหนึ่งเมืองหลังจากที่เมื่อวานฝ่าพายุหิมะเข้ามาถึงเมืองนี้ตอนดึกมากแล้วค่ะประมาณ5 ทุ่มได้มั้งก็มีจุดประสงค์ปกติเนี่ยเราชอบอยู่ป่าอยู่เขากันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเมืองเลยเมืองจริงๆเมืองใหญ่ด้วยชื่อว่าเอ็ดมอนตันนะคะมาเพื่อการนี้เลย Silver Skate Festival ดูข้างล่างเนี่ยหลังจากพายุหิมะถล่มเมื่อวานนะคะพื้นนี่เละมากเดี๋ยวอันนี้รถเขาจะเข้าหรือเปล่าคะขอหลบข้างๆนิดนึงการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้ค่อนข้างลำบากดูชุดที่ใส่เนี่ยจะบอกว่าใส่มาเพื่อกิจกรรมบางอย่างในงานนี้เลยนะดูไม่ค่อยเข้ากับชาวบ้านเขาซะเท่าไหร่ เด็กน่ารักนี่แหละจะบอกว่าเทศกาลวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหิมะความเป็นท้องถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมเจ๋งๆเยอะมากจัดตั้งแต่วันที่10ถึง20กุมภาในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวันนะเราต้องคอยเช็คดูว่าปีนี้เขาจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เรามาในช่วงปลายท้ายของเทศกาลแล้วพอคิดว่าเอ้ยมันจะอาจจะมีบางอย่างเป็นฟินาเล่แบบเนี้ยซึ่งมันมีจริงๆแท้ๆไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูเย็นนี้คืนนี้ว่ามีอะไรบ้างงานเนี่ยจัดตั้งแต่เช้ายันเย็นยันดึกเลยแต่ว่าคือประเภทของกิจกรรมก็จะต่างกันไปข้อมูลมาคร่าวๆแล้วจากเมืองไทยแต่ว่าพอเขามาเจอของจริงปั๊บงงไปทางไหนบ้างจนเมื่อกี้ไปถามวอลันเทียร์มาเขาก็ให้แผนที่มา
1: They have lights and actors they
0: interact like a parade
1: kind of they come and interact with the kids there is bannock making so they cook the bread over a fire at the heritage village you can see the teepees across the field there
0: ก็บอกว่าโอ้ยทางนี้มีนี่โน่นนี่โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เก็บแล้วกันนี่เลยข้างหน้าคือพื้นที่ในการจัด Fire Sculpture ของเราในคืนนี้1ทุ่ม45ตรงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้างเป็นรูปอะไรบ้างอะนะแต่ว่าจริงๆอยากเข้าไปคุยกับเขาว่าแต่มันกั้นเขตแดนไว้อะเราอาจจะต้องอ้อมไปทางนู้นมาแพทเห็นเด็กไต่เดี๋ยวเราอ้อมไปดูทางนู้นนี่ก่อนนะ

0: เป็นการละเล่นอย่างนึงนะคะของคนที่นี่อีกหนึ่งการละเล่นคือด้านนี้เด็กเล่นฮอกกี้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะเออน่ารักดีเมื่อกี้ไปถามพี่เขามาแล้วค่ะเรื่องสคัลเจอร์ว่าคืออยากจะไปคุยกับเขาว่าเอ้ยปีนี้มีคอนเซปต์อะไรยังไงไอเดียอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าโอ้พอก่อนตอนนี้ยุ่งมากเลย BC เดี๋ยวรอบเย็นนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยเดี๋ยวแพทอาจจะแวะกลับเข้าไปตรงโซนก่อสร้างนั้นอีกทีนึงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็เดินดูอย่างอื่นไปก่อนอยากเผาบ้างอ่ะต้องทำยังไงอ่ะนี่เหมือนปิ้งเผือกปิ้งมันบ้านเราเลยเราถามใครได้บ้างเนี่ยโอ้ยนั่นไงเจอแล้วไ
1: ฮ it's bannock so it's like a bread and then you just cook it under the fire for like 5 to 7 minutes it's brown and crispy and then you just twist it off
0: okay อะไรนะYou think it's okay?
2: That's good. Yeah.
0: Okay, แล้วนะคะได้เวลาชิมมันแล้วนะ
2: Try a little piece. It's good. Okay, you want to put mine back too?
0: เฮ้ยกลิ่นมันคุ้นมากเลยมันเหมือนกลิ่นมันคุ้นมากแต่แผ่นนึงไม่ออกอ่ะ
2: Better than it looks, right?
0: Yeah. เขาบอกว่าเนี่ยดูรูปร่างข้างนอกมันไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าข้างในอร่อยดีกลิ่นมันคุ้นมากเลยเดี๋ยวแพทให้ตากล้องช่วยชิมดีกว่าแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันโอเคนะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวไปชิมก่อนชิมต่อก่อนเดี๋ยวนึกออกแล้วจะมาบอกเราลุกให้เซตใหม่ได้ปิ้งบ้างเมื่อกี้ชิมแล้วตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันรสชาติเหมือนอะไรแต่เพราะว่าบรรยายคร่าวๆนะอุ๊ยขอโทษ

0: มันคือขนมปังที่ข้างนอกก็กรอบๆแข็งๆอ่ะข้างในนุ่มๆมีกลิ่นซินนามอนเล็กๆแต่แปลว่ากลิ่นมันคล้ายไข่ต้มอ่ะหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าแพ็คควรจะเข้าไปถามเขาดีกว่านะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างเราไปตรงนี้เหรอนี่ไงเห็นเขาปั้นอยู่แล้วก็เทน้ำมันอะไรลงไปด้วยเราควรจะต้องเด็ดออกก่อนไหมกินให้หมดไหมcan I ask you something about this?
1: Oh, for sure, yeah.
0: What does it made from?
1: It's flour, baking powder, water, a little bit of salt, and then we mix in some cinnamon sugar as well.
2: สูตรนี้อาจเปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิมในอดีตชนพื้นเมืองแคนาดาไม่ได้ใช้แป้งสาลีแต่ใช้แป้งที่ทำจากส่วนผสมของพืชป่าและพวกเขายังได้เผยแพร่ความรู้นี้ไปให้นักสำรวจยุคแรกและผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาตะวันตกด้วยแต่ในทางกลับกันข้อมูลบางแหล่งระบุว่าพ่อค้าขนสัตว์ชาวสกอตแลนด์ต่างหากล่ะที่เป็นผู้นำแบนน็อกเข้ามายังทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่จะไปแนะนำให้ชนพื้นเมืองรู้จักตกลงใครเป็นผู้ริเริ่มการทำแบนน็อกกันแน่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
0: ่และกินไข่ต้มแพนมาจากไหนมั่วสุดๆไปเลยเราเดินไปฟังเพลงกันไหมอยู่ตรงนี้เอง

0: ออกมาจากซุ้มดนตรีเราไปซุ้มต่อไปอุ้ยมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราจะเริ่มจากไหนดีล่ะนี่ไหมคืออะไรอ่ะ Hi
1: How are you
0: Good and you
2: นี่คือเต็นท์ที่จัดแสดงและจำหน่ายเครื่องแต่งกายของชาวเผ่าเมทิมีทั้งผ้าคาดเอวหมวกผู้ห้อยและกระเป๋ารูปแบบต่างๆซึ่งของแต่ละชิ้นจะถูกถักทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะลายหัวลูกศรและลายสายฟ้าอย่างผ้าชิ้นนี้มีชื่อว่าเมทิซัชซึ่งได้ยินมาว่ามีวิธีการใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เราเลยขอให้ผู้รู้ชาวเมทิช่วยแนะนำและสาธิตการใช้ให้ดูสักหน่อย
3: Are you married?
0: No.
3: Okay, this is the right side. You wear it on the...
0: Oh. Yeah. Married and non-married yeah, people is different?
3: Yeah, you're left if you're not married and you're right if you are.
0: Okay.
3: That's how I learned it.
0: Yeah. ข้างซ้ายคนยังไม่แต่งงานนะคะ โอ้ มีการแบ่งด้วย
3: So, the way I tie it, just to keep it like stable,
0: yeah.
3: is so long over short. Wait, no, it's... Sorry. Long over short.Around, up, and then through the hole there to make a knot like a necktie. Yeah, so those are, but it's usually just the men who wear it around the waist.
0: Yeah.
3: And then I'll show you how women usually wear it.
0: อันนี้เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันไปทำเองไม่ได้แน่นอน
3: So for women,
0: Yeah?
3: It's like so.
0: โอ้ยสะพายข้างเหมือนนางสาวไทย
3: And then a nice loop around here.
0: Yes.
3: Like so.
0: Oh, it's easier. เรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงเป็นแบบนี้ผู้ชายเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะใช้เป็นเหมือนสายรัดคล้ายๆผ้าขาวม้าบ้านเราแต่ว่ามีแตกต่างกันคือถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วจะไว้ข้างขวาไม่แต่งงานไว้ข้างซ้าย
4: And what about a woman married and married is this different
3: no, it's always for women
4: always yes always this position
3: yeah.
4: right
3: always yeah so it should be on your left shoulder because it should go over your heart
0: อยู่ทางด้านซ้ายเสมอเพราะอยู่ตรงหัวใจเออดีอ่ะเขามีโปรดักต์ขายเป็นแบบว่าของท้องถิ่นนะถึงแม้ว่าจะไม่ท้องถิ่นสุดๆเพราะว่า

0: าเป็นแฮนด์เมดจริงๆเนี่ยราคามันสูงมากอันนี้เนี่ยของท้องถิ่นแฮนด์เมดแต่อันนี้เนี่ยของเครื่องจักรทำราคาต่างกันมากผืนนี้เพิ่งเท่าไหร่เอง20แต่อันนี้เนี่ย
1: would be about $1,500
0: $1,500
1: yeah
0: for this oh so different
1: that's why we sell these ones
0: รู้สึกว่าตอนนี้เครื่องนุ่งห่มบนตัวเยอะมากนะฮะเมื่อกี้เขาอธิบายนี่ให้ฟังด้วย infinity สัญลักษณ์นี้มีความหมายด้วยถึง2ชนเผ่าไม่ใช่2ชนเผ่าสิเป็นบรรพบุรุษของ2เชื้อชาติฝั่งนี้จะเป็นของชนเผ่าที่เป็นชาวออริจินดั้งเดิมในพื้นที่ส่วนอีกฝั่งนึงคือเป็นบรรพบุรุษที่อพยพมาจากฝั่งยุโรปสองชาตินี้มีวัฒนธรรมที่มาเมิร์จรวมกันก็กลายเป็นแบบนี้นะคะมีไหมมากกว่านั้น
2: สองชนชาติที่ว่านี้คือกลุ่มวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแคนาดาและชาวยุโรปซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อค้าขนสัตว์ในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ช่วงปีคศ1650และต่อมาพวกเขาก็ได้แต่งงานกับชาวพื้นเมืองเกิดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ชื่อว่าเมจิ
0: ไปเข้าต่อตรงนี้คือ Hunter's Camp เป็นค่ายของนักล่า
3: Manitoba that built cabins with a home.
0: ข้างในมีเก้าอี้3ตัวมีเตาไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนนั่งอยู่3คนนั่งคุยกันปาฐกถาออกมาดีกว่าเพราะว่าพื้นที่จำกัดแพทไม่รู้ว่าแพทจะไปอยู่ตรงไหนในเต็นท์นี้นะเดินทางออกมาจากโซน Heritage Village แล้วนะคะมาอีกโซนหนึ่งตรงนี้เขียนว่า Kick Slate มีอุปกรณ์การเล่นให้ด้วยไม่รู้เล่นฟรีหรือเปล่าคิกเตะนั่นเลยเห็นวิธีการเล่นเหมือนใช้ขาเนี่ยฟึดฟึดฟึดนะคะเตะหิมะออกไปข้างหลังแต่แบบแปลกมากเลยนะมันคล้ายๆกับสเลดผสมเก้าอี้อ่ะคือถ้าเกิดมีคนนั่งข้างหน้าก็สามารถแบบเป็นที่นั่งได้ปกติเคยเจอแต่ด็อกสเลดอันนี้เป็นคิกสเลดแปลกมาก Can you teach me?
4: Yeah sure so you basically just stand on one side like one foot and then you push with your other foot
0: this one
4: yeah whichever one
0: oh okay oh okay thank youนี่สนุกมากเลยแต่ติดอะไรรู้ไหมกระโปรงชนเผ่าเดี๋ยวขอถกได้ไหมถกก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นไหมขาหนึ่งเหยียบไว้ตรงนี้ที่มันจะมีที่เหยียบเฉพาะแล้วก็ขาหนึ่งคิกค่ะคิกคิกวู้นี่ไงถ้าเกิดว่าให้คนข้างหน้ามานั่งเนี่ยคนข้างหน้าน่าจะสนุกเรามากัน2คนนะสนใจไหมฮะตากล้องนั่งไหมนั่งไหมเดี๋ยวเข็นให้เดี๋ยวคลิกสเลดให้ตัวจะหนักไปเนี่ยโอเคสีกล้องดีๆค่ะไปนะวู้โอ้ยหน่วงมากหน่วงโอ้ยโอ้ยออกน้องเลยแล้วไปตรงนี้ไปตรงนี้สับที่กันบ้างนี่เดี๋ยวถือกั้งให้ฮึบมาไปเข็นไปเข็นโอ้ยนั่งเห็นไหมอ่ะโอเคส่องไปข้างหน้าไปเร็วโอ้ยทำไมช้าจังเลยทำไมช้า
4: You're just...

0: แข่งอกแข่งแล้ว
1: แต่ว่านี่เขาปิดกั้นทางไว้ไม่ให้คนลงไปเดินมันอาจจะไม่แข็งแบบสมบูรณ์แบบเฮ้ยมีเตาผิงด้วยอุ่นมีคนนี้ใส่เสียยนต์ขยะเข้าไปข้างในด้วยอ่ะแย่มากดูสิเขาเอาถุงมือไปโปะไว้เหมือนอังไฟโอเคไปไป

0: ความมืดกำลังพาเราเข้าสู่อีกดินแดนหนึ่ง
1: Welcome to the land of golden apples and I will bring you to the beginning of that story. Once upon a time, in a far, far away land, lived a king and his queen peacefully. But one day, everything has changed.
0: ดินแดนแสนสงบได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันที่พระราชินีสิ้นพระชนจากการให้กำเนิดเจ้าหญิงซัมเมอร์ความทุกข์เศร้าเปลี่ยนหัวใจพระราชาให้กลายเป็นน้ำแข็งพระองค์สั่งขังเจ้าหญิงซัมเมอร์ไว้ในปราสาทส่วนประชาชนในอาณาจักรถูกสาปให้เป็นมนุษย์หมาป่าเจ้าชายจากอาณาจักรเพื่อนบ้านได้ยินข่าวจึงพาเจ้าหญิงหลบหนีไปอยู่ในถ้ำน้ำแข็งทั้งคู่ตกหลุมรักกันและทันใดนั้นถ้ำน้ำแข็งก็เริ่มละลายพระราชาติดตามมาจนเจอเหตุการณ์จึงได้รู้ว่าสิ่งที่จะสามารถทำลายคำสาปและความเย็นชาในหัวใจได้คือพลังแห่งรักแท้น้ำตาของเขาร่วงหล่นและต้นแอปเปิลทองคำเริ่มเติบโตขึ้นณจุดนั้นมนุษย์หมาป่ากลับคืนสู่ร่างเดิมอาณาจักรฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองและตั้งแต่นั้นมาพระราชาจึงประกาศให้จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปี
2: มีเวทTo celebrate, we will go down to the great fire sculpture and we will light it on fire.
3: Hooray!
4: เขากำลังจะเดินกันไปที่จุดที่จะเผาและ Burn for Summer ค่ะเผาเพื่อที่จะเอาฤดูร้อนของเรากลับขึ้นมาเพื่อความอบอุ่นมา
2: Tonight we come together to burn away the winterPlease join me in my royal decree. Let's burn this thing. Burn it.
5: Burn it.
2: Burn it. Burn it.
6: Burn it. Burn it.
7: Burn it.
8: Burn it.
9: Burn it.
2: Burn it.
10: Burn it.
2: That's right.Children, burn it!
11: Burn it!
2: Burn it!
11: Burn it!
2: I love the children of this kingdom. They form an angry mob very well.
4: ตามที่กำหนดเอาไว้ตอนแรกที่แพทบอกว่าแพทอยากจะเข้ามาคุยกับศิลปินคนที่สร้างงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่กับเขาแล้วนะคะชื่อสตีฟทูเซนเป็นอาร์ติสต์ที่สร้างนี้ขึ้นมานะคะสตีฟ Can I ask you about the inspiration of this creation?
12: There's a story that goes with the festival and it's about a country that is encased in ice and snow and there's a magic tree in the story
4: ต้นไม้วิเศษมีผลเป็นแอปเปิลนะคะภายในผลแอปเปิลนี้เนี่ยที่เขาจำลองมาห่อหุ้มความเศร้าความเสียใจความรู้สึกที่แย่ๆที่เราอยากจะทิ้งมันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นนี้ก็จะถูกเผาทิ้งไป
12: As well we asked people to write their regrets and we put them in some of these apples So when we light the tree we will burn their regrets
4: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานศิลปะชิ้นนี้ที่เขามีทุกๆปีเลยก็คือว่าเขาจะสร้างสิ่งเนี้ยขึ้นมาความเศร้าความเสียใจเนี่ยแล้วก็เผาทิ้งเหมือนกับจะสื่อความว่าหน้าหนาวที่มันเยือกเย็นแห้งแล้งมันทำให้เรารู้สึกไม่ดี

ปีเนี่ยมันกำลังจะหมดไปแล้วนะเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูที่อบอุ่นมากขึ้นความอบอุ่นกำลังจะเข้ามาเนี่ยแหละเป็นความหมายของต้นไม้แล้วก็เทศกาลนี้

0: แห่งความเศร้าโดนเผาไปแล้วแพทว่าประมาณ 80% นะเหลืออีกประมาณ 2-3 รูปค่อยอยู่ตรงนั้นได้ความสุดขลังดีนะถึงแม้จะไม่ใช่คนท้องถิ่นของที่นี่แต่ว่ามันก็เป็นประเพณีเป็นอะไรที่สืบต่อกันมาแบบแค่ว่ามันมีเสน่ห์มากอะแล้วทำให้คนในท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะได้เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่นี
1: ่วันนี้กลับเข้าสู่โปรแกรมการเดินทางป่าเขาของเรานะคะหลังจากเมื่อวานสนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟไปพอหอมปากหอมคอเนี่ยสองข้างทางกลับมาเป็นต้นไม้อีกครั้งรู้สึกดีมากเลยค่ะสถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lush Peak School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lush Peak School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนยจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุก่อนและวิธีการทำกันเลยค่ะ

แต่ยังไงกันบ้างคะน้องๆคะนี้น้องๆก็ได้ทูบหอมที่มีกลิ่นตะไคร้หอมอ่อนๆแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวีทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้น

0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
0: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
1: HDPE
0: เลข2
1: ครับผม
0: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
1: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
1: ๆสีขุ่นๆแบบนี
0: ้เหนียว
1: ๆอ๋อครับ
0: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
1: ครับผม
0: ขุ่นแล้วเหนียว
1: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
0: ็
1: รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
1: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลค์ได้มันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออย่าดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
1: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างนี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่รอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะคร
1: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ

0: ว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่

0: ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
2: เมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
0: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
0: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
1: า
0: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ต้องให้ความรู้ด้วย
0: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้
0: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
0: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: วันนี้มีนัดไหม
0: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
0: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
0: โอเค
1: ไม่ได้กันไม่ใช่นั่งกระบะนะ
0: ไปด้วยข้างใน
1: ข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
3: คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
3: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
3: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
1: ้ซึ่งทำได
3: ้ทำได้
1: อยู่ได
3: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
0: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
0: ้ให้เลย
1: ให้เลย
0: อันนี้
1: ให้เลย
0: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
4: อ
1: ัน
4: นี้ยังใช้ได้ครับ
1: ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
4: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้
4: นี่
1: ก
4: ็
1: ให้โอ้หลอดไฟ
4: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
4: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
0: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
0: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
5: ขอบคุณมาก
0: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
0: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
0: นัดมาทางไลน์
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
0: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับ
6: อ๋อ
1: ครับ
0: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อยอะไรอย่างเง
1: ี้ยครับ
0: พร้อมเบอร์ติดต่อได้อะไรไว้หน่อย
1: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
0: ่ประมาณ6เจ้า
1: 6เจ้าเฉลี่ย
0: ต่อวัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ายที่เอี่ยมดีนะครับ
0: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
0: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: ครับ
0: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
0: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
4: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
4: เออจริ งๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำ
1: ครับ
4: ติ๊กเกอร
1: ์
4: ออก
1: กระดาษออก
4: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
4: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
1: ร
4: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ช่างรวมแบบนี้มีสองอย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
4: น่าจะ6บาท7บาทประมาณนี
0: ้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
6: หนูเซิร์ชในเน็ตนะคะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
6: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
7: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตัน และยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไป

0: พราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้นะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: กระ
2: เป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ
2: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล้วบางทีไม่รู้จะไปยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
1: ับ
2: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
2: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติก
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
2: น
1: ั้
2: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต่อครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให
1: ้ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
2: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
1: ครับ
2: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
2: ใช่
1: ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจ

ในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอ็มดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอ็มดีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็มากดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิด

0: การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ parent material p a r e n t m a t eR I A L parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate C L I M A T E climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain T E R R A I N terrain แปลว่าภูมิประเทศ
1: เด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลยลื้อหมดเลยอ่ะเหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
3: ใช่ครับ
4: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
4: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังเหมือนรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
4: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณน้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปเข้าไปหากันโอ้ย
2: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมัน

0: สามารถหายใจได้อยู่
1: ใช่
0: เพราะว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
1: มันไปตีกรอบให้เขาอ่ะตีกล่องครอบเขาอ่ะ
2: ก็ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงนี้ว่างั
0: ้
2: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
1: MDF นั่นแหละครับ
0: ไ
1: ม้ MDF อ่ะ
0: เป็นไฟเบอร์อ่ะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
2: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
2: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
2: เก็บความชื้นด้วย
1: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
1: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอ่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวนี่มันไม้ที่แข็งแหละ
1: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกนี้แต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
1: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
1: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
1: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อรากันปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
1: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลยอันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยุงน้ำยามากขึ้น
2: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
1: ใช้
2: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
2: เออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
1: ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
2: เพ
0: ราะว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านป่ะ
1: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
1: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
1: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: จอยไว
2: ้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
1: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
1: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเดิมอยู
1: ่
0: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
2: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้ต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ตาด้วย
1: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: อันนี้
0: เพื่อความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
0: แรงไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ
0: ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: หรือวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม่มีรอยต่อ
1: ไม้หลักอัน
0: นี้เหมือนเอ็นอะนะเหมือนเอ็นเสาเอ็นอะ
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้ก็ซอยเพิ่มเพื่อไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเฮ้ย7วันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้งเลยอย่างเง
0: ี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เดินไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว
2: ้
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้วันนี้เดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปยังอันนี้ยังไง
0: ปกติมันเลยแต่พันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็มาแมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบเฉี่ยวมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: แบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราบอกคุณแค่มันหมดใหม
2: ่ขอโทษ
0: เล่นทำตัวนี้ทำตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบางหน่อย
1: ของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบนี้
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพไปเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นานเลย
0: นานอยู
2: ่ใช่แล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตะกัน
2: แตะ
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแต่กันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อย นะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้เคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะจะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงแล้วตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: วะอันนี้หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: นะอ๋อใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเยอะเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู
0: ่ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่อาจจะเห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เ
2: ทปแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ่ะห
2: ั
0: วยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮะแต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝน
2: ไว้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่มาเลย
0: มาเลย
2: หลับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็น
0: ม
1: ันก็ไม่ยุ่ย
2: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยอมต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้องฮะตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนกัน
2: ลายซอกล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนกัน
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็ซอกล่อง

0: พิ่มทําลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
1: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
2: ้
0: มันเป็นตัวแบบเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
2: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง

0: ราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน้นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่ละแก่มันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันอ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือไปลุยต่อครับ

0: ั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: แต่ที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: รอบหนึ่งเพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้ม
1: ม
0: าทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: เนี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมงอ่ะ
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: ครับพูดต่อดิ
0: สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะ

0: เด็กคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้ที่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ฮไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยฮะแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้ายว้าย
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใครอ
1: ะควาแมน
4: เป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานตั้ง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้ด้วยหน้านี้อย่างเกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่ออ
3: ะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: อย่างนี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลอะข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพง

0: ฮะที่บอกว่ามาซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
1: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได้
0: เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไมโกหกทำไม
1: ฮะไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
0: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
1: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
0: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
1: ใช่
0: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
1: ใช
0: ่น้ำก่อยก็ได้
1: ใช่
0: น้ำจืดก็ได้
1: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบสใช่ไหมครับ
2: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
1: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
1: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
0: เรื่องอะไรก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
1: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
0: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
1: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
2: เลี้ยงมาเยอะ
1: เลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
2: เดี๋ยว
1: ครับ
0: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
1: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่มั้ยครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกจิกกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลยตายอยู่ก้นบ่อเนี่ยคร
2: ับก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่แล้ว
1: หมดบ่อทีเดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
2: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยจุกป่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข
1: ้
2: างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
1: ้
2: อ
1: ัน
2: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
1: ใช่ครับ
2: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะ
1: ครับ
2: ในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
1: ครับ
2: แมนบอ
1: แมน
2: ทำไมต้องเป็นกระพง
1: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
2: มี
1: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
2: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
1: ใช่ครับ
2: เป็นหลักเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
1: มีปลากระพงเป็นหลัก
2: อันนี้คิดอย่างนี
1: ้ครับ
2: เออ
1: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
2: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
1: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
2: ค
1: ือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
0: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาอยู่กับปลากระพงได
1: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
2: แล้วไม่ไปปกครอง
1: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
2: ์
1: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
2: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยไม่ตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อไม่ได้ถูกน
1: ะก็แพงแล้วครับ
2: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
1: เลี้ยงอยู่แล้ว
2: มาถึงก็จัดโจ๊ะก็เลย
1: ใช่คร
2: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
1: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
2: ่อ
1: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับ

0: ได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดรูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
1: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
0: ไม่หรอกครับ
1: ท่านได้แต่ละมหาวิทยาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
0: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงๆตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
1: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสารน้ำ
0: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
1: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
0: ่
1: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
0: ใช
1: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู่จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้ว
0: ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้เป็นครึ่งๆอยู
1: ่
0: คร
1: ับทีนี้ไม่อยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงถ้าปลูกเลี้ยงบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
0: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่างๆการที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ่
1: อ
0: เกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่ลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้น
1: โอ้โห
0: ส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
1: นี่น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
0: ครับ
1: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
0: ครับ
1: ไอ้ดูสิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
0: ได้ครับ
1: นะวิธีกรวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
0: ได
1: ้พาไปดูหน่อยไป
0: ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: ้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมไม่มาตามหาเจ้าปลากระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองกอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
3: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพงเน
2: ี่
3: ย
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
3: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
3: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
3: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ๋ใช่
3: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับวิธีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
3: อ๋อวิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
3: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที
2: ่เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็ยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
3: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำสูงประมาณเข่า
3: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
3: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
3: เข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เขา
3: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
3: อ๋อแต่แค่เขาก่อนเมื่อตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
3: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
3: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอโตเริ่มจะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
0: อ๋อวิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
3: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
3: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
3: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปใส่บ่ออื่นจริงๆภายในเป็นน้ำจืด 100%
3: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
3: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
3: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
3: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างครับแน่นทั้งปี
3: เลี้ยงทุกบ
2: ่อใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
3: เลขนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ่ง
2: อ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมาเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
4: ี
2: การ
4: โตเร็วแน่นอน
2: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้เราเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
1: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
2: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง 60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะ

0: เป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: อาหารล่ะ
0: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละอาจจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
0: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
0: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลากระพงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
0: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก
1: ็
0: คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
1: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกแหละตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มันมาจากไหนตรงไหน
0: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งเพราะน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้า1ทางทางออก1ทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
0: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
1: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
0: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
0: ใช่
1: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
0: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปักสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
1: อ
0: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
1: แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: ทุ่นลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์สามแรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15 ชั่วโมงครับ
1: 15 ชั่วโมงเขาต้องรับพาราส15 ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิลๆมาว่ายก็ดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเหตุที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำไปแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่กันไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช
1: ่
0: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบากอันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไม่ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจุด
0: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักเกินคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: ล่ะ
0: และใช้ได
1: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ใช่คร
1: ับผมบอกอาหารมีหลากหลาย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10 ไซส์มีทั้งหมด10 ไซส์ครับ
1: 10 ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล่นเนี่ยครับแล้วว่าเริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเป็นโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นอาหารเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2 โลครึ่งขึ้นไปจะกินอาหารในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2 โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช่
1: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวออนแลนด์เท่านั้น
0: ไม่ใช่ครับเป็นอาหารมื้อใหญ่เท่านั้นครับผม
2: โอ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลา

0: น้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหวังของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวนี่เย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้เป็นการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ไอความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูก
1: เอ๊
2: ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความ
1: ต้องการจริงๆ
2: เท่าเดิมแต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: เลี้ยงน้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: อย่างสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
2: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
2: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
2: ่
1: ปลาเนื้อ
2: ใช่
1: อ๋อโล220
2: ใช่แต่ถ้าช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
2: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
2: แต่ตะก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยง
1: เ
2: นี่ยครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับการเลี้ยง
2: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร่
2: ใช่
1: ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
2: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีสวนนาข้าวเขาเล็กอีกสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองอีก10ไร
1: ่
2: ครับรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
2: ประมาณแค่นั้นเองครับ
1: hey.
2: คนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไปตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทำแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
2: ใช่อย่างคนเนี้ยรับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
2: ก็จะตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงเก้าโมงก็จะเลี้ยงปลาคนนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่หกโมงครึ่งถึงเก้าโมงก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
2: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
2: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
2: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
2: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปลี่ยนสมดุลอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
3: จากที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะฮะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมาก โรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะฮะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็ถึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอาหารเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
2: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15 ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเราไหม
2: เคยครับ
1: เป็นยังไง
2: วิกฤตอย่างแรกก็คือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
2: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเรา
1: เรียกว่าทำใจ
2: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งผ่านไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
2: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกควบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้น
1: อ
2: ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมุติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันนะครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
2: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ่
1: อ
2: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่วิซูบิชิ 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
2: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
1: ้
2: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้วนะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
2: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
2: ครับ
1: คือของไม่ให้อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
2: ่
1: ตายเลย
2: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
0: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับเป็นความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองชลประทานคลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่า
2: ครับ
1: ณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบ
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่มั้ยครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงนี่ก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ อันนี้คือเราถือว่าเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่
1: ม
2: กลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซส
1: ์
2: ปลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน
1: อ
2: ันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นๆส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะครับ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
2: ้อ
1: แล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
2: อ่
1: ะปลาไซ
2: ส์อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
2: อีก
1: ให้จบ
2: ใช่ให้มันที่จะไปได
3: ้สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะคะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะคะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็น เป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที ่เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
2: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
2: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำอะไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
2: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำ

0: เป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
1: ีย
0: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
0: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: สลิดหอม
0: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอะแดปต์กับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก
1: ้
0: างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่านี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแต่เดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
0: GAP
1: GAP อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: มาตรฐานฟาร์ม
1: น
0: ั้นณตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
0: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลายแปรรูปที่เราทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้วอ
1: ยู่ตัวแล
0: ้วแต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการม
1: ี
0: การรับรองใช่คร
1: ับ
0: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. iTap หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
0: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่นี้พอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมาครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครๆมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
0: คือจริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
0: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได้หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
0: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเลยคืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นเป็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงนั้นเล้าใจ
0: เราเวียงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่าง
1: นี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
0: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำก็ได้ใช
1: ่ได้หมด
0: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวว่าตลาดส่งออกหรืออะไรอย่างนี้มา
0: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเนี้ยไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปเนี่ยผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะ

0: จะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
1: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่นี่ครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับปลาพงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำและยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
0: พูดมากๆเลย
2: ครับผม
0: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉัน มันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
1: ครับเราดูแลอย่างดี
0: เรามีความรู
1: ้ครับ
0: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี
1: ้
0: ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
1: ขอบคุณมากครับ
0: ไปแล้ว
3: พี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่อย่างใดแต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแหละครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ศิลปกรรมศาสตร์หรือว่าคณะศิลปศาสตร์กันแน่จริงๆแล้วก็คือคณะศิลปศาสตร์ครับที่มหิดลเรามักจะเรียกชื่อคณะเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษอย่าง LA ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นจักรยานหรือเปล่าหรือว่าลอสแองเจลิสหรือเปล่าจริงๆแล้วย่อมาจาก Liberal Arts ครับคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะสายศิลป์ไม่กี่คณะในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการก็คือมีความหลากหลายสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันได้ครับแฟกต์ข้อนี้เด็กคณะศิลปศาสตร์หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะเป็นคณะสายศิลป์แต่ว่าเรามีต้นกำเนิดมาจากภาควิชาภาษาต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็พัฒนาจนมาเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้ครับภาพลักษณ์ของเด็ก LA ในสายตาคณะอื่นก็คือจะเป็นเด็กพูดเก่งครับอย่างในวิชาเรียนรวม MUGE มูเก้ที่เราเรียนร่วมกับคณะทันตแพทย์คณะวิศวะหรือว่าคณะพยาบาลเนี่ยเด็ก LA ก็มักจะได้รับบทบาทในการออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพราะว่าจะพูดเก่งอะไรครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็จะมีทั้งเด็กที่พูดเก่งแล้วก็เด็กที่พูดไม่เก่งปนๆกันไปครับภาพลักษณ์อีกข้อนึงที่เด็กมหิดลจะมองมาที่เด็กคณะศิลปศาสตร์ก็คือสาว LA นะครับสวยมากครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมว่าหนุ่ม LA ก็หล่อหนุ่ม LA ก็หล่อไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าสัดส่วนเด็กผู้หญิงในคณะเราครับจะมากกว่าผู้ชายประมาณถึง 80% เลยครับอย่างตัวรุ่นพี่เนี่ยผู้ชายก็จะมีแค่ประมาณ12คนส่วนผู้หญิงก็จะมีประมาณ100คนเงี้ยครับรวมๆแล้วรุ่นหนึ่งครับก็จะมีนักศึกษาประมาณ120คนซึ่งเมื่อเทียบกับคณะอื่นแล้วก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีหลักสูตรระดับปริญญาตรีอยู่2สาขานะครับก็คือ1หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยแล้วก็2หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับแต่ก็มีวิชาเลือกภาษาอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยครับหลักสูตรวิชาภาษาไทยก็จะเรียกสั้นๆกันว่าเอกไทยครับส่วนหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษจะเรียกกันสั้นๆว่าเอกอิงครับเด็กเอกไทยและเด็กเอกอิงเราจะเจอกันตลอด4ปีที่เราเรียนอยู่ที่มหิดลศาลายาครับเพราะว่าเราเรียนที่ตึกเดียวกันครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเด็กเอกอิงเรียนอะไรก็คือหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียนตั้งแต่การเขียนการอ่านเชิงวิชาการ
1: ภาษาศาสตร์เบื้องต้นนี้ครับวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
0: ซึ่งใครสนใจฟิลไหนก็สามารถเลือกเรียนตามแทร็กนั้นได้ครับอย่างเช่นถ้าเราสนใจภาษาศาสตร์แล้วก็สามารถลงวิชาเลือกในสายของภาษาศาสตร์ได้อย่างเงี้ยครับนอกจากนี้ยังมีรายวิชา ESP หรือว่า English for Specific Purposes ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะครับซึ่งเราสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนหรือว่าภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างนี้เลยครับหลายคนจะชอบคิดว่าเรียนเอกอิงไปจะไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าจริงๆแล้วอาชีพที่เด็กเอกอิงสามารถไปประกอบได้หลังจากเรียนจบหลากหลายมากเลยครับตั้งแต่ครูสอนภาษาอังกฤษ
1: นักแปลไกด์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าเลขานุการหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
0: หลักสูตรภาษาไทยก็เรียนหลากหลายไม่แพ้กันนะครับก็คือจะต้องเรียนตั้งแต่วรรณกรรมวรรณคดีไทยภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาไทยธุรกิจภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชนหรือว่าการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศสำหรับเอกภาษาไทยก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่แพ้กันนะครับก็คือสามารถเป็นนักข่าวนักเขียน
1: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเลขานุการนักพิสูจน์อักษรคอลัมนิสต์บรรณาธิการต่างๆครับ
0: ความหลากหลายจึงเป็นจุดเด่นของคณะเราครับทั้งในแง่ของการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพในอนาคตครับนอกจากวิชาเอกแล้วก็ยังมีวิชาโทที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ครับอย่างตัวพี่เนี่ยเรียนเอกภาษาอังกฤษแต่ว่าก็เลือกวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาโทครับวิชาโทของคณะศิลปศาสตร์ก็มีให้เลือกประมาณหนึ่งครับมีตั้งแต่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น
1: ภาษาไทยภาษาอังกฤษจิตวิทยาประวัติศาสตร
0: ์นอกจากวิชาโทแล้วคณะก็ยังมีวิชาเลือกเสรีให้เด็กคณะอื่นได้เข้ามาเรียนครับอย่างเช่นวิชาภาษาเกาหลีวิชาภาษาฝรั่งเศสประวัติศาสตร์ยุโรปปรัชญาความรักถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนที่มหิดลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกของคณะพี่ได้ครับมีวิชาหนึ่งที่พี่อยากพูดถึงครับก็คือวิชา Global Study ซึ่งเป็นวิชาที่พี่ชอบครับเป็นวิชาที่เด็กทั้งเอกไทยแล้วก็เด็กเอกหญิงจะต้องเรียนร่วมกันในชั้นปีที่3ครับเราจะได้รู้การเปลี่ยนแปลงของโลกในเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมซึ่งพี่คิดว่ามันเหมาะกับโลกของเราในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับอาคารเรียนของคณะศิลปศาสตร์มีชื่อว่าอาคารสิริวิทยาซึ่งหลายๆคนก็จะเรียกกันว่าตึกสิริครับอาคารสิริวิทยาเนี่ยครับถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนชั้นวางหนังสือถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เข้ามาที่มหิดลศาลายาก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่ามันเหมือนกับชั้นวางหนังสือจริงๆหรือเปล่าจุดเด่นอีกข้อนึงเวลามาที่ตึกสิริวิทยานะครับก็คือเราจะไม่ได้เจอแค่เด็กคณะศิลปศาสตร์เราจะได้เจอเพื่อนหลากหลายคณะอย่างเช่นแพทย์ศิริราชพยาบาลวิศวะเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดหรือว่าสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับเด็กหลายคณะเนี่ยจะต้องมาเรียนวิชา English Level หรือว่าวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไทยร้อยครับที่ตึกสิริวิทยาครับเราก็จะมีโอกาสได้เจอเด็กมากมายหลายคณะที่ตึกสิริเลยครับที่ชั้น2ของตึกสิริวิทยาก็จะมีห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ซึ่งนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเข้ามายืมหนังสือที่ห้องนี้ได้เลยครับเด็กคณะศิลปศาสตร์ทุกคนจะต้องรู้จักร้านน้ำพี่กุ๊กครับเพราะว่าเดินเข้าคณะศิลปศาสตร์มาเนี่ยก็จะเจอร้านน้ำพี่กุ๊กเลยซึ่งเมนูโปรดของผมก็คือโอวัลตินหวานปกติครับส่วนร้านข้าวที่อยู่คู่กับ

0: ึกสิริมานานนะครับเราเรียกกันสั้นๆว่าร้านลุงครับผมเนี่ยรับประกันความอร่อยแล้วก็ความคุ้มค่าจากร้านลุงเลยครับแต่ละปีการศึกษาคณะศิลปศาสตร์จะมีการมอบเหรียญเรียนดีให้กับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.5 ทั้ง2เทอมครับซึ่งตัวพี่เนี่ยตอนปี1กับปี2อ่ะก็ได้เหรียญเรียนดีครับแต่ว่าช่วงปี3กับปี4นี่ก็พักก่อนพักก่อนพักก่อนครับแบ่งให้คนอื่นบ้างครับในแต่ละปีก็จะมีนักศึกษาได้เหรียญเรียนดีประมาณ1ใน3ของนักศึกษาทั้งหมดครับที่จะได้เยอะหน่อยก็จะเป็นช่วงปี1ปี2ครับพอขึ้นปี3ปี4ไปก็จะมีจำนวนลดลงครับรุ่นนึงก็จะเหลือประมาณแค่20คนจาก120คนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพิเศษสุดสำหรับคนที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละชั้นปีแต่ละสาขานะครับก็จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาก็คือเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทครับที่คณะก็จะมีทุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาครับซึ่งนักศึกษาศิลปศาสตร์เนี่ยสามารถขอเพื่อไปร่วมกิจกรรมที่ต่างประเทศครับอย่างตัวพี่เนี่ยก็เคยได้ไปที่มาเลเซียปีนึงประมาณ1สัปดาห์ครับแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นประมาณ2สัปดาห์ครับอย่างตอนที่พี่ไปมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นโมเดล United Nation ครับที่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของสหประชาชาติครับอีกปีนึงตอนที่ไปญี่ปุ่นก็คือไปทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับบ้านว่างแล้วก็สังคมผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งถ้าเกิดน้องๆเข้ามาเรียนที่คณะพี่เนี่ยก็สามารถสมัครทุนตัวนี้ได้ครับผมนอกจากนั้นคณะยังมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศครับบางคนก็ได้ไป1ปีเต็มหรือว่าบางคนก็ได้ไป1เทอมอย่างเงี้ยครับอย่างเพื่อนพี่ก็มีโอกาสได้ไปฟุกุโอกะกัน1ปีเต็มเลยแล้วก็รุ่นน้องที่พี่รู้จักก็ได้ไปแลกเปลี่ยนที่โอซาก้า1ปีครับนอกจากคณะเราจะส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนยังประเทศต่างๆแล้วก็จะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศนะครับเข้ามาร่วมเรียนกับคณะของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากญี่ปุ่นนักศึกษาจีนนักศึกษาเกาหลีหรือว่านักศึกษานิวซีแลนด์เนี่ยครับซึ่งน้องๆก็จะมีโอกาสได้เจอกับนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้เวลาเราเรียนครับทางคณะก็จะมีการเปิดรับสมัครบัดดี้เพื่อเป็นเพื่อนให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติครับซึ่งมันเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพดีๆจากการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ครับอย่างตัวพี่เองก็ได้รู้จักกับเพื่อนทั้งเป็นคนญี่ปุ่นทั้งเป็นคนเกาหลีเองครับซึ่งเราก็ยังคีปอินทัชกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเรื่องกิจกรรมก็เด่นไม่แพ้กันครับเพราะว่าที่คณะยังมีชุมนุมให้เราเลือกเข้าร่วมอีกมากมายซึ่งชุมนุมเนี่ยมันก็หมายถึงชมรมนั่นแหละครับชุมนุมที่เป็นไฮไลท์ของคณะศิลปศาสตร์เลยก็คือ1ชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์ครับอีกอันนึงก็จะเป็นชุมนุมนิตยสารหรือว่าอลาคาร์ทแมกกาซีนครับที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยอย่างชุมนุมแมกกาซีนเนี่ยคือเขาจะมีการอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านภาษาอยู่ผ่านทางเพจ Facebook ตลอดเวลาเลยครับชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์เนี่ยครับน้องๆก็จะมีโอกาสได้ไปบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบครับซึ่งแต่ละปีก็จะมีการออกไปอย่างเช่นไปเชียงรายไปพะเยาไปสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยครับซึ่งน้องๆก็จะได้รับโอกาสในการไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งมันนอกเหนือจากเรื่องเรียนที่เราเรียนกันครับอาจจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยก็คือ LA Festival ครับหรือว่าที่เด็กมหิดลเราจะเรียกกันว่า LA Fest ครับLA Fest เป็นเทศกาลประจำปีที่เด็กมหิดลทุกคนจะต้องรู้จักครับและพี่เชื่อว่าอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งอ่ะเด็กมหิดลจะต้องเคยมาที่ LA Fest ครับธีมหลักของงานแต่ละปีก็จะแตกต่างกันออกไปครับตั้งแต่ Back to School โรงพยาบาลหรือว่า Carnival ครับไฮไลท์ของงานเลยก็คือคอนเสิร์ตครับซึ่งศิลปินดังมากันอย่างคับคั่งตั้งแต่ Guesanova Holy Cat
1: Slot Machine Lipa Pami Boy Peacemaker One and Dog
0: และที่สำคัญครับบัตรถูกมากก็คือประมาณ250บาทเองครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของ LA Fest ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือบ้านผีสิงครับซึ่งบ้านผีสิงที่นี่เนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในสารยาครับรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามีบ้านผีสิงแค่ที่เดียวที่เดียวที่เดียวอยู่ในสารยาไงครับธีมในแต่ละปีก็จะขึ้นอยู่กับธีมงานในปีนั้นๆครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นธีมโรงพยาบาลเนี่ยบ้านผีสิงก็จะถูกออกแบบให้เป็นโรงพยาบาลหลอนซึ่งมีผีคุณหมอผีพยาบาลออกมาอยู่ในบ้านผีสิงครับนอกจาก LA Fest เนี่ยจะให้เพื่อนจากคณะต่างๆได้เข้ามาหาความสนุกกันเด็กคณะศิลปศาสตร์เองก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานแล้วก็การทำงานร่วมกันภายในคณะเป็นอีกจุดนึงที่เราจะได้พัฒนาตนเองครับที่คณะศิลปศาสตร์ไม่บังคับฝึกงานนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจคณะก็สามารถส่งตัวไปฝึกงานได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปฝึกกันตอนปิดเทอมของชั้นปีที่3ครับอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็ได้รับโอกาสให้ไปฝึกงานที่สถานทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยไม่ได้ไปฝึกงานครับแต่เพื่อนๆก็ยังได้ไปฝึกงานกันครับอย่างเช่นงานสายการบินแล้วก็งานอย่างเว็บไซต์อย่างเช่นเด็กดีครับคณะเราอยู่กันแบบพี่น้องครับรุ่นพี่ให้เกียรติรุ่นน้องไม่มีการโซตัสไม่มีการบังคับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ไม่มีการเข้าระเบียบตลอดระยะเวลาการศึกษาครับทุกๆปีก่อนเปิดภาคการศึกษาสโมสรคณะศิลปศาสตร์จะมีการจัดกิจกรรมค่ายพอรักน้องทั่วสารยาครับเป็นค่ายที่จะทำให้น้องๆปี1เนี่ยได้เข้ามาเข้าค่ายในมหิดลสารยาแล้วก็ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเป็นการ เตรียมตัวก่อนเปิดภาคการศึกษาครับนอกจากนี้ที่คณะก็ยังมีค่าสำหรับน้องม.ปลายที่สนใจเข้ามาเรียนในคณะศิลปศาสตร์ครับชื่อว่าค่ายศาสตร์ศิลป์ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีครับซึ่งคำว่าค่ายศาสตร์ศิลป์เนี่ยมาจากคำว่าศิลป์บวกกับคำว่าศาสตร์ครับซึ่งเป็นค่ายที่น้องๆม.ปลายจะได้เข้ามาเรียนรู้ว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรเราจะต้องเจออะไรบ้างถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ค่ายศาสตร์ศิลป์ครับเพื่อดูประกาศการรับสมัครในแต่ละปีครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ50 Factsของคณะศิลปศาสตร์น้องๆคนไหนสนใจเข้ามาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ก็ขอให้โชคดีกับการสอบครับแล้วเข้ามาเป็นรุ่น

0: พื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ่งป่าแต้วหรือเดียวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: จริงๆเป็นลูกหลานชาวนาเนาะพ่อแม่เป็นชาวนา

0: การเลี้ยงดูแลพ่อแม่
1: แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนความคิดตัวเอง
0: เข้าไปทำงานในกรุงเทพครับแต่อยู่สักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองก็เลยกลับบ้านตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มาคุยกับครอบครัวว่าจะขอลองมาทำในพื้นที่ที่มีเริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงที่จะไม่ทําได้แบบเก่าพ่อแม่ทํามาเนี่ยเหมือนทําแล้วมันก็ไม่พอเนาะทําแล้วมันก็ถักกบนี่มันไม่เหลืออะไรเงี้ยเราไม่อยากทําแบบนั้น

0: ไม่ควรตัดหญ้าเยอะเพราะหญ้านี่คือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้วมาหลังๆก็โอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดแต่สักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหาเมื่อ2ปีที่แล้วที่ว่าแรงหนักๆฮะคือของชาวบ้านตายเกือบเยอะมากบางสวนตายยกสวนเลยครับเพราะเขาตัดหญ้าเตียนดินแต่สวนเราคือมีหญ้าเยอะมากหลายคนก็จะบอกให้สวนเราขี้เกียจไหม จริงสวนนี่ก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นได้ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือว่าเกษตรกรที่ต้องมาดูแลก็คือต้องมาเช็คดอกที่มันออกถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องคัดออกเพราะต้องการให้มันเป็นพวงที่สวย
1: ทุเรียนเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายามปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีในการดูแล
0: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ําไป
1: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริง
0: ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้มาก

ความสุขของผมนี่ก็คือความสุขในครอบครัวของคนในครอบครัวได้กินเองได้ขายเองคือทุกคนจะมีความสัมพันธ์หมดเลยกับสิ่งที่เราทำครับผลผลิตที่เราได้เนี่ยมันคือความสุขที่ทุกคนโอเค

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไร
1: จากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
0: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
1: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
0: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นเนี่ยครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปึ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นกิ้งหวยอย่างเงี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
0: ใช่ครับ
2: เหลืองๆเล็ก
0: ๆเหมือนไอ้ดอกอะไร
2: สวย
3: วันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก้งหวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านนะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไป
0: น้ำถ้าไม่มีแล้งมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
4: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
0: ก็แกก็จะนี่ครับให้ชวนให้เก็บเมล็ดพันธ
1: ุ์พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกำนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าทำแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบป้ามีเม็ดอัญชันนะเอาไหมเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
0: เราอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่าผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่สองเพราะว่ารอบสองจะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับรู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองอ่ะยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการนี้ระบบเศรษฐกิจมันทำลายเกษตรกรมันทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทำให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้นั่นคือความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้เงี้ยแล้วก็โทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลอ่ะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
1: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจ

0: สถานีประดิษฐ์ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีก่อนท่าเรือขบวนรถโปรดประทับ
1: เรานั่งรถจะไปกัน
2: รถไป
3: ไป
1: ไหน
3: ไป
1: ไหน
4: กิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
0: ผู้โดยสารจอดลงจากขบวนรถโปรดจอดที่ท้องสนาม
5: จริงๆแล้วไอ้การจัดทริปเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมเนี้ยเราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุประสงค์ของทริปจริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได
1: ้มาแล้ว
2: ไ
1: ป
2: สม
1: ทบอ
2: ย
1: ู่
2: ฝ
1: ั่
2: งขวามือ
3: พระเจ้าสบายดีจริงที่สิ่งที่เด่นๆก็คือผมพยายามทำแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
1: เดินหาตามขอบๆจ้าขอบ
6: ๆพี่อ้ําจับพี่อ้ําจับ
7: โอ้แต่ว่ามันตาย
6: แม่พี่อ้ําจับ
8: หนูนี่ไงจะ
9: รับขับมั้ย
8: ขับมั้ยใช่ม
10: ั้ยหายากจังใครคิดว่าเป็นห้องแอร์
11: จับเลยจับอันนี้อยู่ข้
8: างบนไหนช่วยดูหน่อย
12: จับแบบนี้นี่ปาแบบพี่ออม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็กๆเดี๋ยว
13: จะเก็บเหมือนหญ้าจะถอดรองเท้าไม่เป็นไรล
14: ูกนี่จับงี้ลูกจับงี้
15: น
14: ี
15: ่เลยล
14: ู
15: ก
14: เออ
15: นะไม่มีที่
12: แขนเลยรวบรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
8: เนี่ยพี่ปูจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาในช่วงเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายเราก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับ

0: ดูเนี่ยมันสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทำทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
1: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยของเด็ก
2: ๆซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
3: มาแล้วครับปูนาจุ่มแป้งทอด
4: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติข้างนอกอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
5: เอาอันนี้ตักได้นะ
0: เราก็รู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์นะอินทรีย์กับวิถีครอบครัวเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้นะเพราะเรากำลังจะชูว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในครอบครัวมันสำคัญมันจำเป็นเนี่ยมันคือห้องเรียนของเด็กๆมันคือห้องเรียนของครอบครัวที่จะได้กินข้าวด้วยกันจะได้เดินไปจับปูด้วยกันเลอะด้วยกันเล่นด้วยกันอันนั้นก็คือวิถีที่เราสร้างขึ้นมา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สี่แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัด นะคะเพราะว่าถนนเป็นพอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้น

0: จะมารับลูกกลับไปนะครับพ
1: ่
0: อ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
0: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
2: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปัตตภีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nOMIST agronomist แปลว่านักปัตตภีวิทยา soil profile S O I L P R O F I L E soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon S O I L H O R I Z O NSoil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่

0: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

0: ราเห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ถ้าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินพุงโตแน่ๆ
2: จ้า

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: อ๋อเดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: โอ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะคะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลี่ยงเอาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะ

0: พราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
2: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
2: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะ
4: แล้วมาเลยค่ะ
0: ไปก่อนเลยค่ะ
2: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเออหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
2: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
2: หนูอยากปั้น
0: หนูอยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
2: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะ
2: ได
0: ้เลยค่ะ
2: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: งั้นหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
4: ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบน
2: ี้อันนี้เป็นขนม
0: ถั่วค่ะ
2: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเรียงวนอย่างเงี้ยค่ะเรียงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะ
4: พอเราเสร็จแล้ว
0: ก็จะค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อส
0: ับ
4: วาง
0: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
2: ลองดูนะคะงานหนักเลยนะพี่เฟย
4: ์เราดูค่ะแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
1: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
2: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋าแล้วก็ไม่ติด
0: จ้าจ้า
1: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
2: แล้ววันหนึ่งพี่ต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
2: ทุกชนิดเลย
1: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
2: ได้แล้วครับได้ค่ะ
4: เสร็จแล้วครับ
1: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
4: ่
1: ะ
4: ไม่หมดเลยหรอ
2: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
0: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
4: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
2: กี่วัน
0: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
2: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
1: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
2: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
1: ประมาณ10ปีค่ะ
2: โอ้ยอย่างนั้น
0: ในที่ความตัวเล็กๆเนี่ย
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
2: แสดงว่าคุณป้าก็สอนพี่พร
0: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทําก็ป้าทําพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
1: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
2: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
1: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
2: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
0: ว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
2: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
0: ื่
2: อ
0: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
2: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
2: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
0: แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
1: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
0: อย่างนี้ลูก
2: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
2: ่ก็จะสวย
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้อง ใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
4: ถูกค่ะ
1: ค่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
2: กินขนมไทย
1: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้พี่แป้งนะคะกดไม่ได้
0: ค่ะ
2: ขนมอยู่คร
0: ับ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ค่ะ
2: กลัวไหมคะเนี่ย
0: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะแล้วเราก็
1: ต
0: ้
1: องดูแบบนี้สิคะ
0: เราก
1: ็
0: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
2: อันนี้ก็รีบปิด
0: นะคะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
1: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
2: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
1: ใช่ค่ะให้งั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วนะคะ
0: ดีเลยค่ะไปพี่พรจะแบบเก็บเอาของมานะลูก
2: ได้
1: มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีกะทินะคะ
2: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
1: ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
2: ข้าวตอกค่ะ
0: ข
2: ้
0: าวตอกนะคะ
2: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
2: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
1: รวม
2: อันนี้มันไม่บดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะโอ้เก่งมาก
1: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
2: ใคร
1: ร
2: ู้
1: ไ
2: หมคะข้าวเปลือกผสมข้าวทุกอย่างโอ้โหมากเกินไปแล้วค่ะข้าวอะไรอย่าง
1: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้ำมือไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
2: ช้อนเดียวพอ
1: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
2: ค่ะ
1: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
2: แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะ
1: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
2: ยังค
1: ่ะโอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
2: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
1: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
2: ได้กลิ่นแล้ว
3: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอ่ะ
1: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
2: ทำได้เหรอครับพอไฟเยอะอย่างเงี้ย
1: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังอ่ะดูกันเลย
2: โอ้ย
1: อ่ะเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
2: ใช่ค่ะ
4: ม
2: ี
4: ป้าตรงนี้ด้วย
1: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปไป
2: แล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แอบไหม้นิดนึง
4: ให้นะ
1: นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะ
2: ค่ะ
1: สู้ๆนะคะเด็กๆ
0: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
2: รู้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
2: ค่ะ
0: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลใครคนเทน้ำตาลคะ เทลงไปเลยค่ะ
2: เทไหมครับ
4: เทไหม
0: ยกเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเหงื่อ
2: เห็นไหมคุณป้าค่ะเราให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
0: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
2: มามาฝั่งนี้มา
0: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
2: ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะคุณป้า
0: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสาม
2: ใส่เท่าไหร่คะเนี่ย
0: ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
2: ใส่หมดเลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
2: อ๋ออันนี้
0: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
2: ร้อนนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
4: โอเคเลย
2: ป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงอ๋อ
0: ก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
2: ไม่เคย
0: ทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยแทนที่ก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ
2: คุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
0: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
2: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองจะซึมเข้าไปเองค่ะ
2: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
2: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
0: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พอ
2: เ
0: รา
2: เ
0: ทตำตามลูกเดี๋ยวพุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
2: พีคครับกวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
4: ตำอันนี้
2: พระอันนี้ค่ะสงสัยน้องพีคนี่ตำจนงงเลยใช่ไหมมึนเลยค่ะ
0: เอานั้นไปปั้นก่อนนุ๊กเอาให้ปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
2: ่โอเคได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
2: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที
4: ่เราทำ
2: มันมี
0: ช
2: ็
0: อคคล้ายๆกันเหรอลูก
2: สงสัยแม่พิมมาวางนี้ไว้ก่อน
5: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อยเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
2: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: อาหารจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
2: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี้
4: ขอโทษด้วยเหรอ
0: เดี๋ยวป้าจะพากดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
2: า
0: ะ
2: ยังไม่ได
0: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
2: ้
0: ว
2: อ๋อพิมพ์อยู่นี
4: ่ได้แต่ความรู้เถอะ
2: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนมอ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
2: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
2: ก่อนทุกรุ่น
0: จะกดไม่แรงมาก ก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดอันนั้นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
6: หนูไม่ค่อยอยากหนูขอ
4: ผมทำ
6: โอ้โหมือทำ
4: ผมขออันนี้มือจะรีบเลย

0: เคค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
1: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
0: ใช่
1: ไม่ค่อยได้
0: นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
1: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
2: อ้าวไปไหน
3: มาแล้ว
1: มีชื่อด้วย

0: รับประกันได
1: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
2: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
0: ป้าแบบชิมหรือยัง
1: แม่เป็นคนทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลยโดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: าชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้า
1: พี่แม่ชิม
2: ไหมคะ
0: มาน้องพริกชิมกัน
3: ได
4: ้เผ็ดทั่ว
0: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
1: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
2: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเจียน
0: อันนี้มันหวานๆหอมๆแล้วก็มันจะมันๆนะ
2: คะ
0: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
2: ัน
0: จะนิ่ม
5: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
0: หูยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ถ้างั้นพี่เฟย์ว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายไปเร็ว
1: ไปเร็วไปเร็วไปขนม

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
2: 15บาท
1: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค่ะ
3: อันนี้ของใ
0: ครเนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
4: แล้วเจอใหม่นะครับ
1: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
4: แอบ
1: เหรอไม่แอบเลยนะอย่างนี้ไม่แอบเลยนะอย่างนี้น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

มันก็เป็นมาเป็นกิ่งมันอ่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะค่ะพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

าแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ wow. เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทีมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้เฉาก๊วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ

0: บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรงสารนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเซ็นอ๋อ
0: แล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะคะ
1: ก
0: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
1: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
0: ้
1: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
1: ประมาณ40องศาครับ
0: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
1: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
0: อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้อ่ะ
1: เดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับ
0: อืม
1: ยกมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต้
0: เอามีคนอีสานมาถึงนี้ด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: อ่าก
1: ับนี่ว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
0: จริงเหรอคะ
1: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นเท่าเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
0: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
1: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนา
0: ะ
1: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเขาลาหูครับ
0: อือเรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้เหรอ
1: ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
0: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
1: อาหารดั้งเดิม
0: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
1: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านน
0: ะ
1: เวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะคร
0: ับ เ
1: ป็นแค่เรียกสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
0: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศาครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีมิตรนะครับของเรียกผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
0: นอก
1: จากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
0: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
1: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
0: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อ
1: ใช่ครับ
0: ของที่นี่
1: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดทำให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อยครับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
0: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
1: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทับทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
0: ม
1: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิญประวัติศาสตร
0: ์
1: ทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าครบวงจรตามเรียกตามแบบที่กระทรวงเขากำหนดมาครับ
0: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อะก็ยากพอสมควรนะ
1: ก็เรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทำให้เราอยู่กันได้แบบของกองสามัคคีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
0: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
1: มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับสะสมใช่ครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนะครับก็จะอยู่อีกโซนนึงจะเป็นเจ้าของสวนลูกสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็ส่วนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนนึงแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับการส่วนมัสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับของเขานะครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกฟองดองสามัคคีทุกขาใส่ซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
0: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
1: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
0: และอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
1: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
0: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
1: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
0: ป่ะเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

็นวิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิงก้า

งกำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

เสื้อตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มาลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผลอแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อิ่มอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตะเนาะแมร้อและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาภายในอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีก 0.33 ค่ะวัดบ่อน้ำร้อนหนึ่งในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน

เพราะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ชอบกินทุเรียนนะคะแล้วทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยฟินหมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเลยค่ะ

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายน1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่

0: คุณครู
1: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

าพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะน้องๆรู้จักหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูด นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลย

เป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้ส

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมด
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
2: เปิดแ
0: หมเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูๆกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเหรอ สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพระเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่า

0: แก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
1: เหนียวเนาะ
0: ต้องนิดนึงโอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะพี่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
2: พอดี
0: แก่ไหมแม่
2: บอแก่พอดีเลย
0: เริ่มขุ่นนิดนึงเนาะ
2: ดีกำลังนี้อยู
0: ่ไม่อ่อนเกินเน
2: า
0: ะ
2: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่านะ
0: จับหน่อยเนาะ
2: คันลูก
0: จับแค่นี้ได้เนาะ
2: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
0: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
2: เกิน
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
2: ่ยั้งจ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
2: ย
0: ั้
2: ง
0: ม
2: ัน
0: เลยเหมือนลูกชกเลย
2: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
3: า
0: ะ
3: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
4: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะ หมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
3: ใช่อาทิตย์ละน้อย
0: อาทิตย์ละน้อยอาทิตย์ละน้อย
3: เพราะแรงเ
0: พราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
4: เ
0: ฮ้ยเหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
3: น
0: ี่
3: นะคร
0: ับ
3: ไกลๆมากเน
0: า
3: ะ
0: นี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
5: ใช่
0: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
5: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
5: ได
0: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
5: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
5: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋า ที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมา

0: แล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกตาลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มตาวเชื่อมตาวกันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกตาวหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกตาวลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตาวนั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นตาวนั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดตาวยอดตาวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
1: มันมีต้นพอดีของมันนะ
0: อ๋อมันมีต้น
1: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
1: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
1: ใช่
0: นี่ก็ใช
1: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นตาวกระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกตาวพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได
0: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พอประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
1: กาบทีละกาบ
0: เอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
1: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ได
0: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อตาวนะคะหรือว่ายอดตาวสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ดตัวเย็นเลยอร่อยอาหารที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกตาวเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อตาวแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระกอพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: และไอ้เส้น

0: านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
0: ย
1: เออผักไปรอไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
1: หน่อเต๋าค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
1: า
0: ะ
1: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
1: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละ

0: เดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
1: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
1: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสตอกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามผมพี่แม่
2: เออตามผมพี่ก่อนตามผมพี่อร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพอจาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจาวค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแ

แห้งบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: อย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้ง
1: และเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
0: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
2: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าๆแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่มันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
3: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้ว

0: แล้ววันหนึ่งพี่เก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
0: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ 20-30 โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี้
1: ใช่ใช่
0: คุณพระคุณพระ
2: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็นร้อยร้อยสองร้อยปี
1: ร้อยถึงสองร้อยปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอน
1: อ
0: ย่างนี้นะฮะ
1: อันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปเหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่ไหมครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้นต
1: ้
0: นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆเนี่ยเขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้โหเป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้นมะขามเทศ
1: พอๆมะขามเทศเลยครับเราปลูก